0: นี้สร้างความเสียหาย34ตำบล223หมู่บ้านโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอปัวและอำเภอท่าวังผามีผู้เสียชีวิต3รายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่คือเทศบาลตำบลกลางเวียงระดับน้ำอย่างสูงกว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยในชุมชนหลายหลังคาเรือนส่วนอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมบางส่วนโดยสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักเพราะเป็นน้ำป่าที่พัดพาเอาดินโคลนภูเขาและเศษซากต้นไม้เข้าทับบ้านเรือนประชาชนจำเป็นต้องเร่งล้างทำความสะอาดทันทีหลังน้ำลดซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกหน่วยงานและองค์กรสาธารณะจิตอาสาต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูด่วนในจุดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายพร้อมทำการสำรวจความเสียหายทั้งรายครัวเรือนและรายบุคคลเพื่อทำการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีเงินชดเชยก้อนแรกที่จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวรวม 6,700 บาทจ่ายได้ทันทีเพียงกรอบแบบฟอร์มแล้วยื่นให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วจะนัดวันเพื่อให้มารับเงินอีกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันพรุ่งนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนต่อเนื่อง
2: นางสาวรดิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ยังเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

0: ป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงเช่นกันและจุดบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าตลิ่ง20เซนติเมตรยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
8: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: อุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลในหลายพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดขจัดดินสไลด์และอุปสรรคกีดขวางบนเส้นทางสัญจรและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกยังคงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดเส้นทางสัญจรและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดในหลายพื้นที่เช่นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องสะสมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มพร้อม

0: เฝ้าระวังสถานการณ์ในจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบขณะที่พื้นที่ซึ่งระดับน้ำลดลงได้จัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดคราบโคลนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะกิจกรมฐานพันที่36จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลายจุดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปะเหลียน
2: จังหวัดตรังโดยโครงการชลประทานตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมเครื่องจักรกลและการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่มุ่งเน้นทั้งการป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองและฟื้นฟูเพื่อลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพภาคการเกษตรด้านนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปะเหลียนพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากได้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจังหวัดตรังจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอย

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ

่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านทั้งทางสถานีวิทยุสสวท 96.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพสดในขณะนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิสภูเก็ตคิสดีออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณพบกันวันนี้วันที่22สิงหาคม2569และวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนแผนกวิชาการบัญชีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวชนันชิดาช่วยพันธ์ครูแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมทั้งนำความรู้ทางด้านแผนกวิชาการบัญชีที่สนุกและน่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีผู้ร่วมดำเนินรายการ2ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวกันเลยนะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพงศ์มงคลเลนสรรพคุณนะครับชื่อเล่นชื่อปั้นครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญพรรวิวรรณชื่อเล่นชื่อพี่เหมยหลิงนะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแผนกวิชาการบัญชีนะคะซึ่งเป็นแผนกที่หลายๆคนเนาะคิดว่ามันต้องยากมากๆแน่ๆเลยนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเดี๋ยวจะลองให้พี่ปั้นนะคะลองบอกดูว่ามันจะยากจริงๆอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่านะคะ
1: ได้เลยครับคืออย่างนี้นะครับการเรียนบัญชีไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้นนะครับการบัญชียังเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับโลกธุรกิจมากมายเลยทีเดียวนะครับการรู้บัญชียังทำให้เราเข้าใจในเรื่องการเงินและการจัดการที่ดีขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะงั้นเรามารู้ก่อนเลยดีกว่าว่าในส่วนของพื้นฐานเนี่ยว่าแผนกวิชาการบัญชีเนี่ยจะต้องเรียนอะไรบ้างคะ
2: ค่ะการบัญชีนะคะคือการบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินค่ะขององค์กรหรือธุรกิจค่ะซึ่งมันสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นการบันทึกการเงินการบันทึกต้นทุนและการบันทึกการบัญชีภาษีค่ะ
1: และสาขาวิชาการบัญชีนะครับจะทำให้เรามีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินซึ่งช่วยให้เราเข้าใจในการทำงานของธุรกิจและการตัดสินใจในการลงทุนหรือบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: อย่างนี้นะคะครูอยากรู้เลยล่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนแผนกเลือกที่จะเรียนแผนกวิชาการบัญชีแล้วเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างคะ
2: ค่ะที่แผนกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตของเราแผนกวิชาการบัญชีเนี่ยก็จะได้เรียนพื้นฐานการบัญชีทั่วไปค่ะการบันทึกบัญชีการจัดทำงบการเงินและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ค่ะที่สถานประกอบการจริงเนี่ยเขาจะใช้ในการทำงานค่ะเรียนก่อนรู้ก่อนวิชัยไปกว่าครึ่งนะคะ
1: นี่จริงๆเลยนะครับพี่เหมยและที่สำคัญการบัญชียังมีความต้องการในตลาดแรงงานสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ทุกองค์กรล้วนต้องการคนที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีครับ
0: ถ้าไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเนาะครูอยากรู้เลยว่าณตอนนี้ค่ะพี่ปั้นพี่เหมยเนี่ยฝึกงานแล้วถูกไหมคะเรียนอยู่ปวช.3แล้วกำลังออกฝึกงานอยู่ครูอยากให้พี่ปั้นพี่เหมยเนี่ยค่ะแชร์ประสบการณ์การฝึกงานได้ไหมคะว่าตอนนี้ไปฝึกงานที่ไหนทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
2: ค่ะได้เลยค่ะคุณน้ำตอนนี้นะคะกำลังฝึกงานที่สำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละค่ะเขาจะใช้เป็นโปรแกรม Excel ส่วนใหญ่ในการบันทึกค่าใช้จ่ายรายได้ของแต่ละบริษัทค่ะแล้วก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ในการทำงานจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบันทึกบัญชีรายการค้าต่างๆแล้วก็การดูใบเสร็จค่ะ
0: แล้วพี่ปั้นล่ะคะ
1: ส่วนของผมนะครับผมได้มีความรู้หรือว่าความเข้าใจเพิ่มในการใช้โปรแกรม Excel หรือ Excel ครับหลังจากที่เราเรียนมาจากของวิทยาลัยแล้วพอไปฝึกงานแล้วก็ได้ใช้ที่มันดีขึ้นไปอีกที่เราเข้าใจขึ้นไปอีกครับ
0: อย่างนี้นะคะเรามาช่วยกันแชร์ดีกว่านะคะว่าประสบการณ์ที่นอกจากจะฝึกงานแล้วนะคะครูอยากรู้อีกหนึ่งอย่างว่าทำไมคะตอนนั้นทำไมพี่ปั้นพี่เหมยเนี่ยถึงเลือกเรียนแผนกวิชาการบัญชีแล้วก็เลือกที่จะเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตของเราค่ะ
1: ได้เลยครับคุณน้ำคืออย่างนี้นะครับคือตอนที่ผมจบม.3ตอนที่ผมอยู่ม.3ตอนที่อะไรจะใกล้จบมีอาชีวะภูเก็ตสาขาบัญชีมาแนะนำแล้วผมก็ทัดใจมากๆเลยครับเพราะว่าพี่เขาได้อธิบายให้ผมเข้าใจมากเลยแล้วก็พี่เขาได้บอกไว้ว่าจบแล้วมีงานทำ 100% ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งขอแค่มีความขยันแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขอันเดียวก็เรียนจบได้แล้วครับ
0: แสดงว่าเครื่องคิดเลขเนี่ยมีความหมายกับแผนกวิชาการบัญชีมากเลยใช่ไหมไปเรียนเนี่ยพี่ปั้นเนี่ยเอาเครื่องคิดเลขไปด้วยไหมคะเนี่ย
1: เอาไปทุกวันนะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะไม่ว่าแสดงว่าไม่ว่าจะอยู่นอกห้องเรียนหรือในห้องเรียนนะคะก็แผนกวิชาการบัญชีจัดให้ได้ทุกอย่างนะคะรวมไปถึงจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เขาเรียกกันว่าเรียนดีมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วอย่างนี้นะคะ อนาคตเนี่ยตอนนี้อยู่ปวช3อนาคตพี่ปั้นพี่เหมยเนี่ยจะเรียนที่ไหนยังไงต่อบ้างคะ
1: ครับสำหรับของผมนะครับคือผมคิดว่าผมจะเรียนต่อที่อาชีวะภูเก็ตครับบัญชีเหมือนเดิมปวช
2: ค่ะส่วนของหนูนะคะตอนแรกก็มีเขวไปทางมหาวิทยาลัย4ปีเลยค่ะแต่พอได้คำแนะนำของคุณน้ำนะคะให้เรียนปวส2ปีก่อนแล้วค่อยไปต่อปริญญาตรี2ปีก็ได้ค่ะซึ่งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตของเรานะคะแผนกวิชาการบัญชีเนี่ยเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา2569เป็นปีที่3แล้วใช่ไหมคะคุณน้ำ
0: ครูขออนุญาตแก้เป็นปี70ได้ไหมลูก เป็นปี70นะคะก็คือตอนนี้พ่อพี่เหมยเนี่ยจบปวช3ใช่ไหมคะพี่เหมยก็จะต้องเรียนต่อปวส2ก่อนเรียนปวสอีก2ปีนะคะพอจบปวส2ปีจบปวส2พี่เหมยก็จะสามารถเข้าศึกษาต่อได้เลยในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี2570นี้นะคะก็จะเข้าปีที่3และแสดงว่านับต่อไปได้เลยนะคะว่าพี่หมือเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของแผนกของเรานะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือติดตามรายละเอียดได้นะคะในเพจแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตหรือเพจของแผนกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยครูขออธิบายต่อเนาะไหนๆก็สนใจแล้วไปต่อได้เลยนะคะว่าในส่วนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแผนกสาขาวิชาการบัญชีเนี่ยเราจะเรียนแค่วันเสาร์อาทิตย์2วันนะคะพี่เหมยหรือว่าเราจะเรียกกันว่าระบบทวิภาคีซึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยพี่เหมยกับพี่ปั้นนะคะก็ไปทำงานหรือไปฝึกงานที่สถานประกอบการได้เลยนะคะให้สถานประกอบการให้ความรู้เป็นครูฝึกแล้วก็ดูแลเรานะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็มาให้ครูดูแลเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะ
2: โอ้ยดีอ่ะแค่ฟังก็อยากเรียนแล้วค่ะคุณน้ำเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ทำงานและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่คาดหวังมันเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปเลยค่ะ
0: มีข้อดีเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องรีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารรับสมัครได้เลยนะคะคุณสมบัตินะคะถ้าเกิดว่าจะมาเรียนต่อในระดับปวช.ก็จะต้องมีวุฒิม3นะคะถ้าเกิดว่าจะมาเรียนต่อในระดับปวส.นะคะก็จะต้องเป็นวุฒิของปวช.3แผนกวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการบัญชีนะคะและที่สำคัญเราลืมไปไม่ได้เป็นพี่ปตรีของเรานะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่จบในระดับปวส.สาขาวิชาการบัญชีเท่านั้นนะคะแต่เรารู้กันแค่ 2-3 คนนี้นะว่าครูรับแค่20คนเท่านั้นนอกจากนี้ไม่มีเก้าอี้นั่งให้แล้วนะ
2: ค่ะใช่แล้วค่ะคุณน้ำแบบนี้นะคะผู้ฟังทางบ้านอาจจะกำลังสงสัยอยู่แน่เลยค่ะว่านอกจากระดับปริญญาตรีที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่เนี่ยตอนนี้ระดับปวช.ปวส.เนี่ยมีการเปิดรับสมัครหรือยังคะและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างคะ
0: โอ้การรับสมัครเนี่ยจะมาในเร็วๆนี้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวรอติดตามทางเพจพอเขาเปิดประกาศรับสมัครปุ๊บต้องรีบเข้ามาสมัครกันเลยนะคะเพราะว่ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะในส่วนของไหนๆเราก็รู้ว่าเด็กบัญชีเนี่ยเรียนยากหรือง่ายแล้วก็มีประสบการณ์ยังไงบ้างนะคะงั้นให้พี่ปั้นพี่เหมยนะคะช่วยแนะนำปรัชญาและก็วิสัยทัศน์ของแผนกวิชาการบัญชีให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะได้รู้จักกับพวกเรามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ได้เลยครับครูน้ำสำหรับปรัชญาของแผนกของเรานะครับทักษะดีบัญชีเด่นเน้นคุณธรรมครับ นี่คือปรัชญาของแผนกวิชาการบัญชีของเรานะครับโดยมุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนให้ได้รับทั้งความรู้คู่คุณธรรมและสนับสนุนทางด้านกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขนั่นเองครับ
0: โอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะพี่ปานเดี๋ยวให้พี่เหมยลองมองในส่วนของวิสัยทัศน์กันบ้างนะคะ
2: ได้ค่ะส่วนในส่วนของวิสัยทัศน์นะคะมุ่งผลิตและพัฒนานักบัญชีเป็นคนเก่งคนดีในอาชีพสู่สากลค่ะซึ่งแผนกวิชาการบัญชีของเรานะคะมีได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการจริงค่ะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ฝึกประกอบวิชาชีพโดยตรงค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเลยค่ะ
0: ข้อมูลแน่นมากเลยนะคะครูขอชื่นชมเลยล่ะนะคะนอกจากนี้นะคะทางแผนกวิชาการบัญชีของเราเนี่ยยังมีรางวัลการันตีด้วยนะก็คือจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะ ระดับภาคนะคะในการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีนะคะหรือที่พวกพี่พูดไปตั้งแต่เริ่มต้นเนาะว่าก็คือใช้โปรแกรม Express ในการแข่งขันนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภททีมมานะคะในการในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนะคะการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานนะคะระดับภาคครั้งที่34ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและในเร็วๆนี้นะคะเราก็จะไปแข่งอีกเราไม่ได้เลยนะคะเรื่องคว้ารางวัลเราต้องมาที่1เราก็จะไปแข่งอีกรอบนี้พี่เหมยจะสนใจแบบเราไหมคะเนี่ย
2: พูดขนาดนี้แล้วก็ต้องไปสิคะได้โอกาสแล้ว
0: เนาะปีนี้นะคะครูจะพาไปที่จังหวัดกระบี่ไปที่เพื่อนบ้านเรานั่นเองนะคะใกล้แล้วเนาะใกล้ที่จะจบรายการและงั้นครูนะคะก็อยากให้พี่ๆนะคะฝากข้อคิดการเรียนบัญชีให้กับผู้ฟังทางบ้านที่อยากเรียนกับที่สนใจอยากเรียนแผนกวิชาการบัญชีหรือจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจอีกครั้งนึงค่ะ
2: ค่ะได้เลยค่ะแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตของเรานะคะมีงานรองรับ 100% เลยค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่านักบัญชีคืออาชีพที่ทุกบริษัทหรือทุกองค์กรเนี่ยจำเป็นต้องมีค่ะจะเห็นได้ชัดจากผลการจัดอันดับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะของเว็บหางานและองค์กรต่างๆที่ให้สาขาบัญชีเป็นอาชีพที่ขาดแคลนค่ะและเป็นที่ต้องการที่สุดอยู่ตอนนี้ถ้าใครเรียนดีและมีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่3เนี่ยจะยิ่งเนื้อหอมและเป็นที่ต้องการสุดๆเลยค่ะแล้วก็ค่าตัวสูงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ค่ะเพราะนักบัญชีเนี่ยเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอย่างที่บอกไปนะคะองค์กรหรือบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยต่างก็แย่งชิงตัวนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีนะคะที่มากประสบการณ์ด้วยข้อเสนอและค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะและนักบัญชีเนี่ยเป็นอาชีพที่เสรีมีโอกาสโกอินเตอร์ทั่วโลกได้ค่ะนักบัญชีถือเป็น1ใน8อาชีพที่มีข้อตกลงให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียนนอกจากความต้องการในประเทศจะสูงมากแล้วนักบัญชีที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญภาษาก็ยังมีโอกาสโกอินเตอร์สามารถไปทำงานในต่างประเทศพร้อมกับรายได้ที่สูงยิ่งขึ้นได้อีกค่ะส่วนแผนกวิชาการบัญชีนี้นะคะหรือการเป็นนักบัญชีเป็นได้ทั้งเจ้าของกิจการหรือสามารถทำฟรีแลนซ์เป็นสำนักงานของตัวเองได้เลยค่ะนอกจากนั่งประจำทำหน้าที่ของของเราแล้วนะคะยังสามารถไปเปิดสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเองได้ค่ะและสามารถเรียกค่าตอบแทนได้เองได้ค่ะ
1: ครับและไม่มีใครแย่งงานแน่นอนนะครับแต่นักบัญชีสามารถแย่งงานได้เพราะอาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ต้องผ่านการเรียนและการสอบใบประกอบวิชาชีพมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้นถึงจะมาทำหน้าที่นี้ได้จึงไม่ต้องกังวลที่จะมีคนอื่นมาแย่งสายงานเราครับ
0: เลิศนะคะเราแย่งงานคนอื่นได้แต่คนอื่นแย่งงานเราไม่ได้เนาะรู้แบบนี้แล้วคะหากท่านผู้ฟังสนใจนะคะสามารถติดต่อพวกเราทางช่องไหนได้บ้างคะพี่เหมยพี่ปาน
1: สามารถติดต่อเราได้ทางเพจ Facebook แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตครับและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.phuketvc.ac.th ครับ
2: สำหรับวันนี้ครูน้ำพี่ปั้นพี่เหมยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ
0: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะ

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคริสตี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ นะครับก็กลับมาพบอีกครั้งนะครับในช่วงที่2นะครับของรายการภูเก็ตคิดดีนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ต96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับและทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับระหว่างเวลา10:10 น.นะครับไปจนถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับก็ในสำหรับช่วงที่2นะครับพบกับผมนะครับนายชยุทธพุทธนงโลนะครับเป็นหัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับก็ในวันนี้นะครับรับหน้าที่นะครับดำเนินรายการนะครับแล้วก็จะมีผู้ร่วมรายการของเราอีก2คนนะครับอ่ะขอเชิญผู้ร่วมรายการทักทายกับผู้ฟังได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยานินโคจสิทธิ์นะคะเป็นครูแผนกวิชาโลจิสติกและซัพพลายเชนค่ะ
4: แล้วก็ส่วนผมนะครับชื่อธนชัยบัวงามครับเป็นครูประจำแผนกวิชาธุรกิจการบินนะครับ
2: นะครับก็ในช่วงที่2วันนี้นะครับจะเป็นของ2แผนกวิชานะครับก็คือแผนกวิชาโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับแล้วก็เป็นแผนกวิชาธุรกิจการบินนะครับที่จะเข้ามาพบพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่จะพูดคุยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ
5: น
2: ิ
5: ดหน
2: ึ่
5: ง
2: นะครับนะครับก็เริ่มต้นก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยในวันศุกร์ที่21 สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเราได้มีกิจกรรมอะไรครับครับ
4: ใช่จริงๆวันนี้เราถ่ายกันนี่ก็คือเป็นวันนี้เลยนะครับก็คือเป็นวันที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยนะครับเป็นของปี2026นะครับก็คิดว่าเราจะสีเสื้อแล้วเนี่ย3ท่านอยู่สีอะไรกัน
3: สีฟ้า
4: ไม่ใช่ ใช สีเขียวนะครับแน่นอนทั้งของเราทั้งสองแผนกก็คือเป็นอยู่สีเขียว
2: แล้วก็จะมีแผนกอาหารด้วย
4: ใช่มีแผนกอาหารร่วมด้วยครับเป็น3แผนก
3: ในปีนี้ทางวิทยาลัยของเรานะคะมีทีมในการแข่งขันเป็นทีมบอลโลก
4: ซึ่งจบไปสดๆร้อนๆเลย
2: คอนเซ็ปต์ได้ไหมจำคอนเซ็ปต์ได้ไหมฮะ
4: คอนเซ็ปต์ยังไงนะ
2: กีฬาหยุดโลก
4: กีฬาหยุดโลก
2: ฟุตบอล
4: หยุดโลกกีฬาหยุดคู่สายตาอันนี้ชื่อทีมงานของกีฬาสีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตปีนี้นะครับแล้วก็ทางสีเขียวเราเองเนี่ยได้จับฉลากมาแล้วทีมของเรานะครับสีเขียวทวีปของเราเนี่ยที่เราได้เข้าร่วมใช้เป็นทวีปอเมริกาครับเป็นอเมริกา
2: ซึ่งต้องนำเรียนคุณผู้ฟังก่อนครับว่าจริงๆในคอนเซ็ปต์ปีนี้เรามีอยู่4ทวีปเลยนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น4สีนะครับโดยสีเขียวก็จะได้รับเป็นทวีปอเมริกานั่นเองนะครับก็จัดขึ้นเมื่อวานอย่างยิ่งใหญ่นะครับจัดขึ้นเมื่อวานอย่างยิ่งใหญ่ก็มีกิจกรรมอะไรบ้างพี่ครับขบวนพาเหรดอะไรอย่างงี้มีไหม
4: ใช่ครับก็จะมีขบวนพาเหรดก็ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการแข่งขันกีฬาเราเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับจนถึงวันพฤหัสก็อย่างยาวนานหลายกีฬามีฟุตบอลวอลเลย์บอลต่างๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการแข่งขันกองเชียร์รวมถึงลีดเดอร์ด้วยนะครับ
2: แต่ก็ยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือแน่นอน
4: ยิ่งใหญ่ทุกปีแน่นอน
2: ครับก็สำหรับปีนี้เนี่ยสีเขียวก็ค่อนข้างที่จะคุมเกมในค่อนข้างดีในหลายๆกีฬานั่นเองนะครับทำให้ได้รับเหรียญทองค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับถือว่าการแข่งกีฬาในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับรู้จักรักสุขภาพเนาะใส่ใจในเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็ประโยชน์ของกีฬาเนี่ยคงไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับ
4: แต่ก็ยังส่งเสริมเรื่องการทำงานเป็นทีมให้เด็กได้รู้จักวิธีการวางแผนในการทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้ improve เด็กให้โตขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับประมาณนั้น
2: ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็สมกับที่ทุกคนรอคอยแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมกีฬาสีก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนะครับก็เปิดตัวแล้วก็ปิดตัวได้อย่างงดงามและยิ่งใหญ
3: ่ท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปดูไลฟ์สดหน้าเพจวิทยาลัยหรือว่าไปดูคลิปย้อนหลังที่หน้าเพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้ค่ะ
4: ใช
2: ่นะครับในส่วนของกิจกรรมก็เสร็จสิ้นนะครับต่อไปนะครับวันนี้นะฮะมาทั้งสองแผนกเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รู้จักกับ2แผนกที่เปิดทำการเรียนการสอนนะครับก็คือโลจิสติกกับธุรกิจการบินเนี่ยนะครับอยากจะให้ผู้ฟังได้ รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจในบริบทของทั้ง2แผนกนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแผนกวิชาที่1ก่อนนะครับคือแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนก่อนนะครับนะครับก็วันนี้อยู่กับครูเมย์นะครับมีเรื่องสอบถามครูเมย์นิดนึงครับว่าในแผนกของโลจิสติกเนี่ยนะครับเรามีระดับที่เปิดสอนเป็นระดับอะไรบ้างครับ
3: สำหรับแผนกโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะเรามีอยู่2ระดับก็คือระดับปวช.นะคะแล้วก็ระดับปวส.ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยปวช.จะเป็นรูปแบบปกติก็คือเรียนในวิทยาลัยแล้วก็ฝึกงานหนึ่งเทอมเน
2: า
3: ะแต่ถ้าเป็นปวส.เราจะมีการเรียนการสอนแบบระบบทวิภาคีเรียน1ปีฝึกงาน1ปีเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพอีกทีนึงค
2: ่ะก็คือเป็นในรูปแบบทวิภาคีนะครับก็นำเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าในรูปแบบของทวิภาคีเนี่ยเราอยู่ในวิทยาลัย1ปีแล้วก็ออกฝึกงาน1ปีใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับแล้วในช่วงของทวิภาคีเนี่ยผลเสียงตอบรับจากสถานประกอบการของเด็กโลจิสติกเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เรามีในส่วนของเรื่องของรายได้แล้วการเรียนด้วยนะคะ
2: ครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับทีนี้ย้อนนิดนึงครับไอของปวช.เนี่ยนะครับปวช.ก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่4ที่5แล้วเนาะ
3: ใช่
2: นะครับที่เราเปิดมาครับก็เด็กที่จบไปก็ไม่ว่าจะไปเรียนต่อในปตรีก็มีนะครับไปฝึกงานหรือว่าไปทำงานเลยก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของแผนกวิชาโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับเดี๋ยวมาดูระบบการสอนของแผนกวิชาธุรกิจการบินนะครับโคอัพเชิญอธิบายหน่อยครับ
4: ครับของธุรกิจการบินนะครับก็จะมีแค่ตัวปวส.อย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิดระบบการเรียนเป็นทวิภาคีนะครับใครเหมือนกันกับปวส.ของโลจิสติกนะครับก็คือเป็นเรียนที่วิทยาลัย1ปีแล้วก็ไปฝึกงานที่สถานประกอบการอีก1ปีครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ทางสถานประกอบการเนี่ยก็ค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะว่าปกติแล้วการฝึกงานเนี่ยมันเป็นแค่ถ้าอย่างเช่นระดับชั้นมหาลัยเนี่ยครับก็คือจะฝึกแค่ระยะสั้น3เดือน4เดือนซึ่งอาจจะยังไม่ได้เห็นความสามารถของนักศึกษาอย่างชัดเจนและก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดของเราเนี่ยระบบทวิภาคีเนี่ยมันไป1ปีเลยเขาจะเห็นตั้งแต่เด็กเราเข้าไปตอนแรกเลยนะครับแล้วก็จากเด็กที่มีทักษะจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเห็นในเรื่องของการภาคปฏิบัติที่ค่อนข้างจะพัฒนาตั้งแต่ต้นไปจนถึงตอนจบ1ปีเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยบางสถานประกอบการเนี่ยเขาก็ถึงขั้นแบบอยากได้น้องคนนี้ไปทำงานต่อเลยอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับ
2: คือเหมือนไปคุกวงในเลย
4: ใช่ใช่เหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของเขาเลย
2: ทีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ฟังทราบนะครับว่าในคือจริงๆในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของเซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยมากๆเลย
4: ครับใช่ครับใช่ไหมครับถูกต้องคร
2: ับแล้วก็แต่อีกสำคัญสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับนักที่จะทำงานคนที่จะทำงานในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยคือเรื่องของภาษาใช่ไหมครับ
4: ภาษาใช่ครับ
2: ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงหน่อย
4: โอเคครับของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบการเรียนแบบ EP นะครับก็จะมีเนื้อหาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยและรวมถึงจะมีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาสอนด้วยนะครับแล้วก็ในบางรายวิชาเนี่ยอันนี้ปูไปถึงเรื่องอีกเรื่องเลยในจุดแข็งของเราเลยนะครับก็คือบางรายวิชาเนี่ยเราจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆเนี่ยครับเข้ามาสอนเลยนะครับก็ทางนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่าเป็น10ปีอยู่จากการบินไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: คือคนในแวดวงเลย
4: ใช่มาสอนให้เลยโดยตรงนะครับเราจะเชิญมาครับประมาณนั้น
2: ทีนี้นะครับนิดนึงครับของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยคือจริงๆเนี่ยบางเหมือนตัวผมเองเนี่ยตอนที่มาแรกๆเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยธุรกิจการบินเนี่ยจบไปเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเดียวหรือเปล่า
4: โอเคงั้นเดี๋ยวปูไปถึงงานที่เราทำได้ใช่ไหมครับครูแทนจะมาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคได้งั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ครูแทนเกริ่นมาแล้ว1อาชีพก็คือเป็น
2: อันนี้เอาแบบน้ำจิ้มก่อน
4: น้ำจิ้มก่อนทั่วไปที่เขารู้กัน
2: เหมือนแบบคนทั่วไปที่รู้กันก็คิดว่าไปทำเป็นแอร์โฮสเตสหรือเปล่า
4: เป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตอย่างนี้จริงๆที่อาชีพนี้เนี่ยเขาเรียกกันตอนนี้คือเป็นลูกเรือนะครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเองนะครับนี่คือ1อย่างนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆถามว่าถ้าน้องกลัวเครื่องบินน้องไม่อยากเป็นแอร์น้องไม่อยากโอเคเรามีอย่างอื่นให้เช่นกันนะครับพนักงานบริการสายภาคพื้นภาคพื้นดินนะครับของสายการบินอย่างเงี้ยทำงานที่สนามบินอย่างเช่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่ตามเกตที่สนามบินอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเห็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาเราจบไปแล้วก็สามารถทำงานได้รวมถึงเนื้อหาวิชานะครับเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งสิ่งนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับจากทางสายการบินไทยนะครับก็จะมาเทรนให้แล้วก็สามารถที่จะไปเป็นคนสำรองที่นั่งได้นะครับที่ออกสำรองที่นั่งตัวได้ครับ
2: คือประสบการณ์ตรงเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
2: เป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการนี้มาให้ความรู้กับนักศึกษาเราเลย
4: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นการทำงานของฝั่งแอร์ไซส์อย่างเงี้ยครับก็ได้เช่นกัน
2: โอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปคือ ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจบริบทของ2แผนกมากขึ้นแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยนะครับจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผู้เชี่ยวชาญการดูงานกับลมว่าทั้ง2แผนกเนี่ยมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากที่ครูเมย์ก่อนละกันนะครับแผนกโลจิสติกและซัพพลายเชนก่อน
3: สำหรับโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะของเราจะมีในรูปแบบของการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
2: คล้ายๆการบินเลย
3: ใช่ค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็นแล้วแต่สายงานนะคะพูดทางของโลจิสติกเนี่ยเราจะมีทั้งฝั่งคลังหรือว่าฝั่งของขนส่งทางอากาศพิธีการศุลกากรซึ่งเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานที่ต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้กับนักศึกษาค่ะนอกจากนี้เรายังพานักศึกษาเนี่ยไปดูสถานที่จริงในการทำงานเรียนรู้จริงนะคะแล้วก็ไปดูอย่างที่ผ่านมาเนาะปีการศึกษาที่ผ่านมาเราพานักศึกษาไปดูที่ท่าเรือกรุงเทพ
2: ว้าท่าเรือกรุงเทพ
3: เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ว่าการทำงานในท่าเรือเนี่ย มีโปรเซสยังไงการรับของเข้ามาการเคลียร์พิธีการศุลกากรเป็นอย่างไรค่ะ
2: นะครับคือต้องนำเรียนคุณผู้ฟังอีกนิดนึงก่อนนะว่าจริงๆคือคำว่าโลจิสติกเนี่ยนะครับหลายๆคนคิดว่าอะไรนะคุณเมย์
3: มันแค่การขนส่ง
2: มันเป็นแค่การขนส่งใช่ไหมไปจบไปแล้วจะไปขับรถต่อจริงๆไม่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายมีอาชีพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะแต่ว่า
1: จริงเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวรอฟังอยู่เหมือนกัน
2: คืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าโลจิสติกเนี่ยคือมันก็เกี่ยวข้องกับการขนส่งแหละครับแต่ในยุคคุณเมย์เปิดมาก็คือมีเรื่องของคลังสินค้าเข้ามาด้วย
3: ถูกต้อง
2: นะครับมีเรื่องของคลังเข้ามาเนาะคือจริงๆในเรื่องของคลังเนี่ยนะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าในสายอุตสาหกรรมโลจิสติกนะครับเราก็จะมีการบินเนี่ยอยู่ข้างในด้วยเนาะพอพูดถึงพาร์ทในคลังสินค้าเนี่ยนะครับก็คือที่เก็บเนา
3: ะ
2: ในที่เก็บเนี่ยก็จะมีอยู่ในฝั่งของทางการบินก็มีนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่าที่เก็บสินค้าก็เรียกว่าคาร์โก้นั่นเองนะครับเนาะการดูงานนะครับคุณเมย์เล่าบรรยากาศเพิ่มเติมได้ไหมว่าไปดูกระบวนการอะไรบ้างวันที่ไปท่าเรือกรุงเทพ
3: บรรยากาศเราก็จะไปดูตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตู้สินค้าตู้สินค้าเรือเทียบท่าแล้วตู้สินค้าไปที่ไหนมีการเก็บตู้สินค้าลานพักสินค้า
2: ลานพัก
3: แล้วก็ไปดูโปรเซสในการที่การเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการขนส่งที่เรียกว่าทางเรือ
3: ทางเรือค
2: ่ะนะครับก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการขนส่งเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราไปแต่ท่าเรืออย่างเดียวหรือเปล่าวันนั้น
3: นอกเหนือจากท่าเรือแล้วเราก็ต้องขนของไปยังบกด้วยซึ่งเราก็จะมีศูนย์กระจายสินค้
2: า
3: เราก็ได้ไปดูที่ศูนย์กระจายสินค้าเชนทันนะคะซึ่งเป็นศูนย์กระจายหลักของบริษัทเชนทันนะคะได้ความอนุเคราะห์เข้าไปซึ่งก็ไปดูโปรเซสในการอินบาวด์เอาบ่าวสินค้าโปรเซสการจัดเก็บสินค้าโปรเซสในเรื่องของการจัดมวลหมู่สินค้าต่างๆแล้วก็กระจายสินค้าไปยังลูกค้าค
2: ่
3: ะ
2: นะครับก็คือมีทั้งกิจกรรมศึกษาดูงานนะครับอบรมเนี่ยแล้วก็อันนี้อบรมขยายนิดนึงเนาะจริงๆเนี่ยในสายของโลจิสติกเราก็มีคอนแทคกับผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่เป็นคนในแวดวงคล้ายๆการบินเลยนะครับซึ่งทั้งสองสายเนี่ยก็อาจจะมีโคแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเหมือนล่าสุดที่เราเชิญมาเนี่ยคือเป็นในเรื่องของพิธีศุลกากร
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับเด็กๆก็จะเข้าใจในพิธีศุลกากรว่าการที่จะนำของเข้ามาในประเทศเราการที่จะเอาของออกไปนอกประเทศเนี่ยต้องทำยังไงบ้างต้องผ่านพิธีอะไรบ้างนะครับถามว่าทำไมในสิ่งนี้ถึงสำคัญ
3: สำคัญเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายในการเข้าส่งออก
2: มันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมายเนาะซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยากให้นักศึกษาเราเนี่ยมีความรู้ในส่วนนี้เราก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดที่อยู่ในพิธีศุลกากรเนี่ยเข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษาของเราเหมือนกัน
3: ใช่แล้วก็นักศึกษาเราจะได้มีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการเลย
2: นี่คือจุดสำคัญนะครับนี่คือกิจกรรมของแผนกวิชาโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับต่อไปครับเป็นของแผนกวิชาธุรกิจการบินนะครับให้ครูอัพเล่าให้ฟังแบบขยายเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับว่ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดูงานหรือว่าเชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับเมื่อกี้ก็มีพูดเกินไปแล้วบ้างนะครับบางส่วนแล้วทีนี้ก็เราพูดถึงสำรองที่นั่งแล้วทีนี้เราจะมีรายวิชาบางอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเช่นเขาเรียกว่าการตีโหลดแปลนท
2: ี
4: นี้งงว่าโหลดแปลนคืออะไรมันเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าไงดีการคำนวณพื้นที่ระวางบนเครื่องบินว่าจะต้องการวางน้ำหนักตรงข้างหน้าเท่าไหร่ตรงกลางเท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหร่สิ่งนี้จะต้องมีการเรียนรู้นะครับต้องมีการคำนวณวิชาคำนวณนั่นเองนะครับแล้วอันนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมาสอนให้เลยนะครับโดยตรงจาก ทางสนามบินภูเก็ตนี่แหละครับใกล้ๆแล้วก็อย่างเพิ่มเติมนิดนึงจริงๆเทอมที่แล้วเราเพิ่งไปทำกิจกรรมด้วยกันใช
2: ่ไหมใช่
4: โอเค
2: 2แผนกจับมือกันไป
4: จับมือกันไปนะครับทั้งโลจิสติกแล้วก็การบินเป็นการศึกษาดูงานนะครับที่สนามบินภูเก็ตแล้วก็ฟังสินค้าของสนามบินภูเก็ตนั่นเองใช่ไหมครับ
2: ขอเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนั้น
4: ที่เราไปกันคือนั่งรถอันนี้เล่าแบบละเอียดเลยนั่งรถไปนะครับจากวิทยาลัยไอซีวิศึกษาภูเก็ตนะครับทั้งครูและนักศึกษานะครับไปด้วยกันแล้วก็ไปถึงสนามบินเนี่ยเราไปทำการศึกษาดูงานก่อนในฝั่งของฝั่งคาร์โก้เด็กก็จะได้ไปดูเลยว่าในคลังสินค้าเนี่ยมีส่วนไหนเป็นยังไงบ้างข้างในเป็นการวิธีการเข้าออกในการทำงานจะต้องใช้สิ่งไหนบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของโซนในการเก็บสินค้าว่าแบ่งโซนยังไงเด็กจะได้เห็นหน้างานจริงทีนี้อันนี้ในเรื่องของฝั่งโลจิสติกทีนี้เรามูฟไปฝั่งสนามบินบ้างเราไปดูฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือเป็นฝั่งขาออกผู้โดยสารขาออกฝั่งอินเตอร์นั่นเองผู้โดยสารเด็กจะได้เห็นในฝั่งของเคาน์เตอร์เช็คอินเอ้ยในการเจอกับผู้โดยสารวันนั้นมีผู้โดยสารเดินเข้ามาถามเด็กด้วยเดี๋ยวสายการบินนี้ต้องไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็เลยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองทำเลย
2: วันนั้นเนี่ยที่เข้ามาถามเนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่า
4: เป็นต่างชาติ
2: ต่างชาติ
4: เหมือนจะอินเดียมั้งครับจำไม่ได้เป็นครอบครัวมาถามว่าสายการบินIndigo Air เนี่ยเช็คอินเคาน์เตอร์ไหนทางเด็กเราก็ตอบไปได้เขาบอกอันนี้เราพาไปดูจอนะแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์นี้เคาน์เตอร์นี้ก็สามารถชี้บอกทางให้กับทางผู้โดยสารท่านนั้นได
2: ้ครับ
4: ก็ภูมิใจอยู
2: ่เหมือนเป็นประสบการณ์ตรงเลย
4: ใช่เป็นประสบการณ์ตรงได้ทำงานได้ทำจริงเลย
2: ครับอันนี้เป็นในส่วนของการที่เราไปดูงานเนาะก
4: ็
2: ทั้งคือผู้แน่คือค่อนข้างที่จะครบวงจรนะครับของอุตสาหกรรมโลจิสติกเลยแล้วดูทั้งฝั่งของการบินดูทั้งฝั่งของแพสเซนเจอร์ด้วยจริงๆคำว่าโลจิสติกเนี่ยเราไม่ได้ส่งแค่สินค้าเนาะเรายังมีส่งเรื่องของมนุษย์หรือคนด้วยนะครับเราให้ความสะดวกสบายทีนี้เรื่องของอบรมเป็นไงครับมีเพิ่มเติมไหมอบรม
4: ของทางสายการบินเหรอครับจริงๆเนี่ยนักศึกษาที่ได้ทำการเข้ามาศึกษาใหม่ในเรื่องปวส .1 เทอม1เนี่ยก่อนที่จะเปิดเทอมครับก็จะมีการอบรมในเรื่องของกรูมมิ่งทีนี้กรูมมิ่งคืออะไรอีก
2: ขยายนิดนึง
4: กรูมมิ่งคืออะไรอีกบางคนไม่รู้จักกรูมมิ่งเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่ from head to toe เลยก็คือเป็นบุคลิกภาพนะครับการแต่งทำผมแต่งหน้าเมคอัพหรือบุคลิกภาพในการยืนการไหว้การนั่งการพูดการใช้น้ำเสียงต่างๆสิ่งนี้เนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยจะได้รับการอบรมก่อนที่จะเริ่มเรียนในภาคเรียนที่1ครับนี่คือหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างจะสำคัญในงานของสายธุรกิจการบินครับ
2: ก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าคือในงานบริการเนาะนะครับในการที่เป็นงานบริการเนี่ยคือหน้าตายิ้มแย้มเต็มใสผมเผ่าหน้าตาเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะเป๊ะนิดนึง
4: ค่อนข้างจะเป๊ะเลย
2: นะครับก็เวลาผู้โดยสารนึกภาพขอไปครับท่านผู้ฟัง
4: ผู้โดยสารแล้ว
2: ท่านผู้ฟังนึกภาพตามเวลาท่านไปที่สนามบินเนาะเวลาเข้าไปเนี่ยก็จะเจอพนักงานต้อนรับไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือพนักงานที่เป็น
4: ห้องตั๋วที่ประตูก่อนขึ้นเครื่อง
2: ใช่ไหมผมเผ่าเลยเดี๋ยวจะ
4: เหล่านี้คือต้องเป๊ะตั้งแต่ผมหน้าการแต่งตัวทรงเท้าส้นสูงเนี่ยต้องเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างที่แจ้งไป
2: นะครับก็ในส่วนกิจกรรมเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางแผนกวิชาทั้ง2แผนกเนี่ยจัดให้ผู้เรียนนะครับซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นการเตรียมความพร้อมเลยเพื่อให้ผู้เรียนที่จบไปแล้วก็เข้าสู่สถานประกอบการได้มีสกิลติดตัวไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆท่านน่าจะอยากรู้นะครับก็คือในเรื่องของการฝึกงานและรายได้ระหว่างเรียนละกันนะครับเมื่อกี้คุณเมย์เปิดมาละนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่แผนกโลจิสติกและซัพพลายเชนก่อนนะครับเชิญคุณเมย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าเด็กของโลจิสติกเนี่ยไปฝึกงานเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ฝึกสถานประกอบการแบบไหนรายได้ดีไหมอะไรบ้างนะครับเชิญครับ
3: อันนี้ต้องเกริ่นนำก่อนนะ
2: ครับผม
3: ด้วยความที่โลจิสติกและซัพพลายเชนเนี่ยมันมีหลายอาชีพและหลายสาขางานการที่เราจะส่งนักศึกษาไปเนี่ยมันก็มีหลายสาขางานที่นักศึกษาออกไปด้วย
2: ค่
3: ะคราวนี้เรามีส่งไปหลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็นศูนย์กระจายสินค้
2: า
3: หรือในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศต่างๆรวมไปถึงเรื่องของคลังสินค้าสโตร์ต่างๆนะคะเรามาดูที่แรกก่อนคือเราเนื่องจากเรามี MOU กับสถานประกอบการชั้นนำของเราจะมีตั้งแต่ถ้าเป็นในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าก็จะมี CPO
2: CPO
3: ซึ่งเป็นคลังสินค้าห้องเย็นนะคะเป็นศูนย์กระจายพักสินค้าภาคใต้ห้องเย็นค่ะอันนี้เราจะได้เงินเดือนเรียกว่าเงินเดือนสวัสดิการเสื้อผ้าหรือว่าที่พักนะคะถ้านักศึกษาอยู่ไกลกับที่ทำงาน
2: ครับ
3: แล้วก็อีกส่วนนึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าของเซ็นทรัล
2: เซ็นทรัล
3: หรือหน้าร้านเซ็นทรัลค่ะอันนี้เราได้เงินเดือนเราได้ทุนการศึกษานะคะแล้วก็ นักศึกษามีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทุนศึกษาต่อปริญญาตรีด้วย
2: อ
3: ันนี้คือเป็นทุนของ MOU หลักๆที่เรามีนอกจากนี้เราก็จะส่งนักศึกษาไปฝึกที่อื่นอย่างเช่นบริษัทไทซาโก้เราไปฝึกเกี่ยวกับการค้าฝ่ายการค้าระหว่างประเทศค่ะมีเช็คตู้สินค้
2: า
3: ตรวจรับสินค้าแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาออกไปฝึกงานเนี่ยได้ดูหน้างานจริงแล้วก็ได้รับเงินเดือนจริงๆด้วย
2: นะครับก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีมากเนาะสำหรับคือนักศึกษาเวลาออกไปฝึกเนี่ยนอกจากจะได้ประสบการณ์ละยังสามารถที่อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านครอบครัวได้นะคร
3: ับ แล้วก็มีจิตได้ทุนการศึกษาปอตีด้วย
2: นะครับอันนี้อุ้มไปก่อนนะครับทั้งสองแผนกเนี่ยเรามีต่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวการบินบ้างครับการบินเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของการฝึกงานรายได้อะไรอย่าง
4: น
2: ี
4: ้ในเรื่องของการฝึกงานนะครับของธุรกิจการบินนะครับทางเราก็มี MOU ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน
2: ไม่
4: น้อยหน้าเหมือนกัน
2: ธรรมดา
4: แล้วก็มี MOU เหมือนกันนะครับก็กับทางบริษัทออตก้าครับ AOTGA ครับของภูเก็ตนะครับก็คือเป็นบริษัทเอาท์ซอร์สนะครับในการให้บริการภาคพื้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับครบวงจรเลยเด็กก็จะมี MOU ตรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฝึกงานนะครับแล้วก็ทางบริษัทออตก้าเนี่ยต้องชี้แจงก่อนว่าเขาแฮนดิ้งให้กับสายการบินทั่วโลกเลยที่มาเปิดที่ฝั่งภูเก็ตก็คือเป็นทีมของเขาเลยล่ะทีมของเขาเลยล่ะนะครับก็อันนี้ก็เราจะมี MOU กับของเขานะครับแล้วก็หรือว่าในเรื่องของการฝึกงานเนี่ยบางคนมองว่าจำเป็นจะต้องฝึกภูเก็ตอย่างเดียวหรือเปล่
2: า
4: อันนี้เราไม่ได้บังคับเด็กเลยนะครับสมมติว่าเด็กยังรู้สึกว่ายังอยากอยู่ภูเก็ตฉันรักภูเก็ตฉันรักทะเลฉันอยากอยู่ค่ะอยู่เนื้อได้ครับยังฝึกที่สนามบินภูเก็ตได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าฉันอยากลองอะไรที่มันท้าทายขึ้นอยากลองอะไรที่มันแบบยากขึ้นได้ครับไปสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองหรือจะไปถึงเชียงใหม่เลยได้อุดรธานีได้นะครับส่วนสายการบินไหนนั้นได้หมดเลยเช่นกันเราเปิดอิสระให้กับทางนักศึกษาเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะไปฝึกที่ไหนครับ
2: โอเคนะครับก็คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้ฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็คืออาจจะเข้าใจบริบทในของสายการบินเพิ่มขึ้นแล้วก็ในความเป็นโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นแล้วนะครับทีนี้ทางแผนกวิชาทั้ง2แผนกเนี่ยเรายังมีเรื่องของ MOU กับสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอีกนะครับถ้าเป็นโลจิสติกส์เนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเกริกนะครับก็คือเรียน 2+1.5 นะครับก็คือจะได้2วุฒิคือวุฒิปวสและปริญญาตรีนะครับส่วนของการบินนะครับเราก็มี MOU กับมหาวิทยาลัยสวน
4: ดุสิต
2: สวนหัวหิน
4: ครับ
2: สวนหัวหินนะครับก็คือเป็นอันนี้เป็น2+1
4: 2+1
2: นะครับเป็นปวสที่วิทยาลัยเราแล้วก็ไปบวก1ปีที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวนหัวหินอีกปีนึงก็จะได้2วุฒิเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะก็นะครับก็ทางแผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและแผนกวิชาธุรกิจการบินนะครับก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุสวทภูเก็ตนะครับ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับและเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศนะครับเพื่อให้เยาวชนคนภูเก็ตนะครับได้เสนอแนวคิดนะครับแล้วก็มุมมองแล้วก็ร่วมจัดรายการภูเก็ตคิดดีนะครับในส่วนนี้ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเวลา 10:10 นนะครับถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: โอเค
0: พบกับรายการภูเก็ตคิสดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมหารือนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสแรงงานไทยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์วันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยว่าสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การหารือและความร่วมมือกับต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนโดยมุ่งเน้นดูแลคนไทยในต่างประเทศอย่างทั่วถึงไม่เฉพาะการให้บริการด้านเอกสารแต่รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่พำนักเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรของนิวซีแลนด์ประมาณ 7,800 คนต่อปีรัฐบาลเตรียมนำประเด็นแรงงานหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานไทยจังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: สหประชาชาติเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานอาวุโสด้านอีโบลาของสหประชาชาติเปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในระยะเวลา3เดือนโดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสและขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าการรับมือทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,290 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,500 รายอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แท้จริงอาจมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
4: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
5: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ระนาเดือนครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเนตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal Talk
1: ครับผม
2: แล้วเราจะพบกันณสถานีแห่งนี้ 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำนะคะ
1: วันอาทิตย์
2: วันอาทิตย์
1: 11โมงไปจนถึงเที่ยง
2: ใช่แต่มันเป็นสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์นะ
1: สาระ
2: ใช่ใช่ค่ะก็โอเคค่ะช่วงนี้มันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นค่อนข้างใช
1: ่
2: เยอะเราสลดเศร้าใจ
1: ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับผมกับทั้งคณาจารย์ครูอาจารย์ที่ต้องเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีเด็กๆด้วยโรงเรียน
2: ผู้ปกครอง
1: เทพศิรินทร์นนทบุรีครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญเลยเรา
2: แล้วก็ยิ่งใหญ่มาก
1: ทางครูก็ขอแสดงความเสียใจณที่นี้ด้วยนะครับผม
2: ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าหลายๆคนออกมาแสดงความเห็นอะไรต่างๆนานาก็จะขอความกรุณาว่าเสพสื่อเสพข่าวด้วยสติเนาะเพราะว่าทุกคนมีอิสระในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นน่ะไม่ใช่คำตอบนะคะไม่ใช่คำตอบทุกคนไม่ว่าผู้สูญเสียท่านใดพอสูญเสียก็จะเกิดความอัดอั้นตั้งใจว่าทำไมไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำ
1: ครับผม
2: ซึ่งเรื่องนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดรวมทั้งผู้กระทำเองเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดแต่เหตุที่มันเกิดมันก็ต้องมีที่มาที่ไป
1: ครับผม
2: นะคะซึ่งมันก็เป็นภาระหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะส่วนในสังคมของเราอย่างพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็ด้วยโลกสมัยนี้เจน Z เจน Alpha มันเป็นอะไรที่เราหนึ่งด้วยพฤติกรรมของเราในปัจจุบันเนี้ยผู้ปกครองพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่เราหรือแม้แต่พี่น้องเราก็ไม่มีเวลาจะมานั่งพูดคุยกันนะคะไม่มีเวลาที่จะมาถามกันว่าเอ๊ะลูกวันนี้สบายดีไหมน้องเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันไม่ได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันถึงปุ๊บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากให้โทษอะไรเพราะว่าทุกอย่างสาระสำคัญมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมด
1: ครับผม
2: ใช่ไหมคะน้องเมธก็ขอแสดงความเสียใจกับ
1: คือจริงๆในส่วนของการกลั่นแกล้งเนาะตอนนี้เขาเรียกไปทับศัพท์กันว่าบูลลี่เนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วจริงๆแต่ว่าคือมันก็แล้วแต่ว่าใครแต่ละคนเนี่ยจะมาสามารถจัดการและผ่านมันมาได้ยังไงบางทีก็เห็นคนว่าเคยถูกบูลลี่ไหมถูกบูลลี่แบบไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าประเด็นก็คือผมมองว่าแบบผู้ปกครองเอ่ยคุณครูเอ่ยแล้วก็หลายๆคนที่คอยดูแลนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันคือจริงๆแล้วเด็กๆเขาก็อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันมันก็จะมีคนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มมันก็จะมีคนซึ่งไม่เห็นด้วยหรือมันภูเก็ตเราตอนนี้ก็มีเห็นว่ามีเด็กๆผู้หญิงใช่ไหมครับที่ว่าถ
2: ู
1: กทำลายร่างกายนะครับผมตอนนี้ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของทางการยุติธรรมต่อไปเนาะประมาณนั้นสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมานำเสนอก็คืออาจจะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้างหุ้นส่วนบริษัทอยู่เพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้มันเกิดความชัดเจนว่าจริงๆเลยเนี่ยต้องขอพูดออกตัวไปก่อนเลยตอนนี้คือก่อนเป็นทนายความก็มีการเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นส่วนบริษัทคือเราจะชินกับการว่าคุณเป็นบริษัทหรือเปล่าคุณเป็นอันนี้หรือเปล่าคุณเป็นอันนั้นหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือเป็นหรือไม่เป็นได้เป็นแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้ครับพอตอนนี้เสร็จเนี่ยครับพอทำธุรกิจไปสักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราเป็นบริษัทจำกัดละกันอ่ะอย่างพ่อก็จะเป็นบริษัทจำกัดทำไงต่ออ่ะหาคนจดนะจดก็หาเพื่อนมาจดมีคนจดให้ครับจดให้
2: รับจ้างรับเป็นผู้รับมอบอำนาจไป
1: จดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าอ๋อเราเป็นบริษัทแล้วนี่อะไรเงี้ยก็มีสิ่งที่ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอมาวันนึงครับทุกคนมีประเด็นอยู่เนี่ยเขาก็เลยมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่ก็ได้จากพี่ทนายเดือนนะครับว่าโอเคจดถูกต้องแน่นอนมีคนจดให้และถูกต้องด้วยคือมีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยจดขึ้นมาแล้ว แต่ว่ามันได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนหรือเปล่าอันนี้ครับมันก็จะมีหลายๆคนในตอนนี้คือรวมกับทั้งผมตัวผมเองด้วยเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเอาแล้วตกลงที่ผ่านมาเนี่ยพอจะขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนในปัจจุบันเนี้ยลูกใครตกลงมีขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับคือประเด็นก็คือถ้ามีคนมาพูดว่ามันเป็นบริษัทที่ชอบที่ถูกต้องแหละแต่ว่าประเด็นมันได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วหรือยังเนี่ยครับพี่แดนเดือนประเด็นนี้ครับผม
2: อยากพี่เดือน
1: เราจะ
2: อยากจะบอกน้องอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
2: ทุกอย่างมันมีที่มา
1: ครับ
2: ให้คุณแยกที่มาให้คุณแยกที่มากับกฎหมายออกจากกันกฎหมายเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะมารับรองคุณเท่านั้นการที่คุณจะประกอบธุรกิจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยการที่จะมาเป็นธุรกิจให้คุณไปพูดถึงว่าการที่จะเป็นธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างไรอยู่ๆคุณจะมานั่งบอกว่าเอ้ยฉันจะทำธุรกิจแล้วนะแล้วไปจดทะเบียนบริษัทตั้งจบเลย
1: ใช
2: ่การทำธ
1: ุรกิจส่วนมากจะเป็นยังไง
2: จริงๆแล้วในยะของทางกฎหมายถ้าคุณทำธุรกิจคนเดียวนะคะถ้าคุณทำธุรกิจคนเดียวคุณก็ไปขึ้นทะเบียนการค้าประกอบกิจการคนเดียวนะคะแต่บางคนบอกว่าฉันมีเพื่อนจะมาทำธุรกิจด้วยอ้าวเหมือนครั้งก่อนๆที่เราพูดกันถูกไหมคะน้องเมธว่าพอคุณจะประกอบธุรกิจเนี่ยคุณต้องคิดออกมาละว่าคุณจะประกอบธุรกิจแบบไหนในรูปแบบนิติบุคคลประเภทใดนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญทั่วไปห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัดห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนซึ่งมันจะมีองค์ประกอบค่อนข้างจะเยอะมากท
1: ี
2: นี้โดยส่วนมากที่เราเจอกันเหมือนที่น้องเมธเองคิดกับสิ่งที่เราได้รับจากลูกค้าลูกความที่มาถึงบอกว่าทนายฉันอยากจดบริษัทหรือว่าไปที่สำนักงานบัญชีหนึ่งสำนักบัญชีใดหรือสำนักงานที่เขารับจ้างจดเนาะไปถึงฉันอยากจดบริษัทอ๋อได้สิเธอค่าบริการฉันเท่านั้นเท่านี้นะฉันขอพาสปอร์ตเธอด้วยนี่นั่นอันนั้นเป็นการเอาไปจดเพื่อรับรอง
1: ครับ
2: ค่ะแต่คำว่านัยยะทุกธุรกรรมทุกกิจกรรมของคุณมันต้องผูกพันด้วยกฎหมายการที่คุณจะเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได
1: ้ครับ
2: ธุรกิจอยู่ๆจะบอกว่าฉันทำธุรกิจโดยไม่มีเงินได้ไหมถูกไหมคะมันต้องมีการลงทุน
1: ธุรกิจทิพย
2: ์ธุรกิจทิพย์
1: ไม่ต้องมีเงิน
2: มันไม่ต้องมีเงินแต่ว่าการทำธุรกิจในยะสำคัญต้องมีเงิน
1: ครับผม
2: ไปลงทุนทำทีนี้ปัจจุบันเนี้ยจะเห็นว่าทำไมในภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวอะไรต่างๆถึงจะมีการกวาดล้างโนมินีเถื่อนเยอะโนมินีใช่โนมินีเถื่อนโนมินีคือโนมินีไม่มีเถื่อน
1: ไม่มีเถื่อนประมาณนี้เป็นโนมินีก็เถื่อนพออยู่แล
2: ้
1: ว
2: ยังจะโนมินีเถื่อนอีก
1: โอเคครับ
2: คือตรงส่วนเนี้ยจะบอกว่าพอมันเกิดเคสโนมินีขึ้นมามันก็มาจากบริษัทจำกัดโดยส่วนใหญ
1: ่
2: นะคะเนื่องจากไม่มีการลงทุนจริงจริงๆห้างหุ้นส่วนจำกัดก็มีนะไม่ลงทุนจริงแต่โดยส่วนมากห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยมันจะมีการกันกรองค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็มีข้อจำกัดเยอะนะคะเพราะพี่เดนเคยจดให้ต่างชาติแล้วก็ไปขอ work permit ให้ต่างชาติทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าอ้าวธุรกิจนี้มันจดไม่ได้มันเป็นธุรกิจบริการนะซึ่งเป็นต้องห้ามอยู่แล้วตามกฎหมายของต่างชาติเขาจะมีกรองชั้น1ชั้น2ชั้น3อีกทีนี้พอมาบริษัทจำกัดปุ้มมันก็จะคือพูดก็คือเป็นการลงทุนการลงทุนของบริษัทจำกัดเนี่ยมันต้องเอาทุนไปแบ่งเป็นหุ้น
1: คร
2: ับ นึกออกไหมคะเราต้องมีเงินมาลงทุนก่อน
1: จะลงทุนต้องมีเงิน
2: แล้วก็เอาทุนไปแบ่งเป็นหุ้นทีนี้ถามว่าเริ่มแรกเลยอาทิตย์ก่อนพี่อันจะพูดเสมอว่าในการ createเป็น business structure ขึ้นมาคุณต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรแล้วธุรกิจเนี้ยต้องใช้เงินทุนเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ใช่ไหมคะแล้วคุณถึงจะมาสรุปกันได้ว่าโอเคในธุรกิจสมมติพี่เดนกับน้องเมธจะลงทำธุรกิจด้วยกันนะคะธุรกิจอะไรที่ใหญ่โตดีปัจจุบันก็จะเป็นงานบริการภูเก็ตก็จะเป็นงานบริการค่ะแล้วเป็นงานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติทีนี้สมมติว่าพี่มีความรู้สึกว่าบริษัทเนี้ยเขามีแบรนด์นะอยู่ต่างประเทศแล้วถ้าได้เขามาทำงานร่วมกับพี่เดือนเนี้ยพี่เดือนจะมีความรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นมีลูกค้าเยอะทางด้านการตลาดโดยที่พี่เดือนไม่ต้องหนักอะไรเลยเขาจะหาตลาดมาเองพี่เดือนก็บอกว่าน้องเมธเรามาร่วมกันซื้อที่ดินแล้วก็ไปเสนอบริษัทนี้ให้เขามาจัดการให้เราดีไห
1: ม
2: ถูกไหมฮะ
1: เ
2: ราก็บอกน้องเมธเรามาร่วมกันซื้อที่ดินคือเรามีที่ดินอยู่แล้วแล้วเราก็ไป ให้บริษัทต่างชาติมา manage ให้เราให้เราแต่บริษัทต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าไม่เงื่อนไขของฉันเธอสองคนจะต้องจดเป็น company limited ฉันศึกษามาแล้วแล้วฉันต้องถือหุ้นในบริษัทเธอด้วยเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้ไหมคะเราก็ต้องแจ้งไปกับทางหุ้นส่วนโดยตรงว่าในประเทศเราเนี่ยถ้าเธอมาถือหุ้นก็ถือได้นะแต่ต้องจำกัดตามที่กฎหมายกำหนดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะคะถ้าเป็นบริษัทซึ่งเราคิดกันว่าจะทำเกี่ยวกับอสังหาเธอถือได้ไม่เกิน 30% นะ
1: ไม่ได้49ด้วยซ้ำ
2: แต่ว่าไอ้ 30% เนี่ยฉันให้เธอถือทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นสัดส่วนเกี่ยวกับเรื่องคนที่จะจดบริษัทจำกัดคนที่ต้องทำจะทำธุรกิจคุณต้องศึกษาโครงสร้างนี้ทั้งหมดฉันให้เธอไม่ได้นะทั้ง 30% ฉันให้เธอถือได้แค่20เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการโหวตในการออกมติการปิดงบการเงินเดี๋ยวพอถึงเรื่องในการปันผลเรามีความรู้สึกว่าบริษัทยังไม่พร้อมจะปันผล
1: แต
2: ่เธอบอกให้ปัน
1: จะเอาแล้ว
2: เพราะว่าเธอเป็นบริษัทต่างชาติเธอต้องเอาไปแสดงออกฉะนั้นเธออยากได้เงินอ่ะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นไม่สัดส่วนตรงส่วนนี้ฉันขอคุมไว้ก่อนฉันให้เธอถือได้เขาจะมีการเจรจาต่อรองงั้นฉันขอ25ทีนี้เราขอ25โอเคได้ไม่เกินสัดส่วนแต่ว่าจริงๆมันก็นิดนึงเนาะ70 75เนี่ยคือตรงส่วนเนี้ยใครที่จะเป็นเขาเรียกอะไร founder หรือว่าเป็นโปรโมเตอร
1: ์
2: คุณต้องคิดนะคะหรือว่าจะเป็น CEO อะไรก็แล้วแต่คุณต้องคิดให้หนักเลยเกี่ยวกับเรื่องจัดการบริหารเพราะมันจะเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องทางข้อเท็จจริงในการประกอบธุรกิจอันนี้คือการประกอบธุรกิจจริงๆนะไม่ใช่เป็นนอมินีเหมือนที่พี่เดือนบอกอย่างเงี้ยว่าเรามีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีเซคชั่นหรือธุรกรรมตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะไม่งั้นคุณจะชี้แจงไม่ได้ในความถูกต้องของกระบวนการ
1: ครับ
2: นะคะทีนี้โอเคพี่เดินซื้อกับพี่เมธซื้อที่ดินแปลงนี้มาเท่าไหร่นะซื้อมาประมาณสัก10ล้านพอ
1: โอเค
2: ไม่มากมาก
1: โอเค
2: 10ล้านพอไม่มากมากโอเคภูเก็ต10ล้านนี่เธอได้ไม่ถึงไร่นะทีนี้ก็บอกว่าอ่ะตรงนี้ซื้อมา
1: ครับ
2: 10ล้านในมูลค่า10ไร่ไร่ละ1ล้าน
1: ครับ
2: นะคะไม่มีแล้วนะ
1: บอกไว้แล้ว
2: ไม่มีแล้วนะ
1: ล้านหนึ่ง
2: ขาย10
1: ตารางวาไม่ได
2: ้ใช่ทีนี้ก็พอเราแบบนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้น บริษัทของเราสองคนเนี่ยเธอถือได้แค่
1: 20%
2: ในการที่จะเข้ามาถือเธอลงทุนจริงฉันก็ลงทุนจริงเรามีที่ดินนี่สองคนพี่เมธ
1: ใช
2: ่แล้วทางฝั่งนู้นเขาต้องลงเงินแต่ธุรกิจของเราที่จะสร้างครีเอทขึ้นมาเราจะทำเป็นรูปแบบของการให้เช่าด้วยการจัดการบริหารเป็นลักชัวรี
1: ่
2: เรียกคนที่จะมาเวเกชั่นทั่วโลกคุณอยากได้อะไรบริษัทนี้จัดหาให้หมดไม่ว่ามันจะเป็นฮอหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอยากสะดวกสบายคุณอยากไปเวเกชั่นตรงธรรมชาติตรงส่วนไหนเรามีกับบริการให้คุณทั้งหมดโอ้โหเลิศหรูอลังการงานสร้างคุณอยากไปสนามบินใช่ไห
1: ม
2: ฉันจะเรียกโดรนอากาศยานไปให้คุณไปส่งสนามบินเลยไม่ต้องฝากติดอย่างเงี้ย
1: ลักชูมาก
2: ลักชูมากแต่ว่าทางการทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือพูดไว้ก่อนสมมติว่าเราจะทำธุรกิจประเภทนี้
1: น
2: ี่แหละ
1: โครงการมโนไปก่อนนะ
2: โครงการมโนค่ะโครงการมโน
1: โอเค
2: โอเคทีนี้บริษัทเราเนี่ยเรามีที่ดิน10ไร่ละ
1: โอเค
2: เราจะทำเป็นให้เช่าให้เช่าลองเทอมหรือช็อตเทอมแล้วแต่นี่เป็นเรื่องของทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะทำทั้งสองอย่างก็ได้ลองเทอมและช็อตเทอมนะคะ
1: ให้เช่าระยะสั้น
2: ใช่ทีนี้พอเรามาทำโอเคเราซื้อที่มา10ล้านแต่10ล้านเนี่ยอันนี้คือเราต้องคำนวณทุนก่อนนะ10ล้านนี้คือเราซื้อที่เราคิดว่าเราจะประกอบธุรกิจนี้แล้วใน10ไร่เนี่ยเราจะสร้างสิ่งปลูกสร้างกี่หลังเราจะทำรูปแบบใดสมมติทุนในการสร้าง อยู่ที่ประมาณ100ล้านบวกกับที่ดินเป็น110ล้านนะคะค่า management ค่า general expense ค่า ใช้จ่ายทั่วไป
0: ค่าใช้จ่ายทั่วไป
2: ค่าจ่ายทั่วไปจริงๆพี่เดือนก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ว่ากระแดนิดนึงเพราะเวลาใช้มันชิน
1: มันชิน
2: มันชิน
1: บางทีนึกคำไทยไม่ออก
2: เออใช่ใช่เพราะว่าใช้กับ
1: ใช้ทับศัพท
2: ์ทับศัพท์เวลาคุยเอาเป็นว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปในการจ้างพนักงานขนส่งนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะในการจ้างโฆษณาอะไรต่างๆพวกเนี้ยตีว่า40ล้านรวมเป็น150ล้าน
1: โอเค
2: ทีนี้บริษัทเนี้ยต่างชาติถือหุ้นแค่ 10% แต่20%
1: เมื่อกี้
2: 25% น้องเมธคิดดี 25% คูณด้วย150ล้านเท่าไหร่เอ่ย
1: เก่งเลขมากๆนะคร
2: ับ เราคิดกันสดๆตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเก่งเลขกันมากเลยคูณ 25% ก็จะอยู่ที่ประมาณ37ล้าน
1: 37ล้าน5
2: 37ล้าน5แสน
1: ครับ
2: อ่ะฮะ37ล้าน5แสนซึ่ง37ล้าน5แสนเนี่ยตัวของผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ต้องลง
1: ครับ
2: นะคะ37ล้าน5แสนแล้วอีก 65%
1: ครับ
2: อีก 65%
1: 75
2: อีก 75% 75ถูกคะ75 75% อีก 75% พี่เดือนกับน้องเมธต้องลงนะมีตังหรือยังเธอ
1: มี75บาท
2: 75บาท 75% เนี่ยก็เราเอามาลบกันมันก็จะอยู่ที่เพราะว่าพี่เดือนกับพี่เมธ2คนถูกไหมคะ
1: ใช่150
2: 150
1: ครับ
2: ลบด้วย
1: ลบด้วย
2: 37ล้าน5คิดไม่ถูกเลยก็เป็น112ล้าน5แสน
1: ใช่
2: 112ล้าน5แสน
1: ครับ
2: 112ล้าน5แสนพี่เดือนกับพี่เมธมีไหมหารครึ่ง
1: หารครึ่งนึง
2: คนละ56
1: ล้าน
2: 250,000นะคะตรงส่วนนี้ดูเหมือนพี่เดือนกับพี่เมธรวยมากนะทีนี้เราก็ต้องเอามาลบกับที่ดิน
1: ที
2: ่เป็นต้นทุนของที่ดินนะคะเพราะว่าที่ดินนี้เป็นของพี่เดือนพี่เมธจริงๆแล้วราคาที่ดินของเราเนี่ยมันจะอยู่เท่านี้แต่เราสามารถที่จะบอกว่าที่ดินถ้าเกิดเราพัฒนาแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าตรงส่วนนี้ได้ขึ้นอยู่กับ strategy ของคุณทีนี้บอกว่ามันสูงไปเพราะว่าเราต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นพี่เด่นกับพี่เมธก็ไปหาเงินมาสมมุติว่าเราตกลงคุยกันเสร็จสรรว่าโอเค150ล้านเนี่ยมันเยอะเกินเราสามารถที่จะไปได้แค่ประมาณ100ล้านร้อยล้านเป็นทุนจดบริษัทอีก50ล้าน
1: คร
2: ับ จริงๆเสร็จโครงการนี้มันต้อง150ล้านเนาะอีก50ล้านเราก็ต้องคุยทางฝั่งผู้ลงทุนว่าเราจะไปกู้เงินมามาเป็นเงินหมุนเวียนบริษัทนี่เป็นเรื่องของการทำงานละร้อยล้านนี่เป็นทุน
1: ครับ
2: อันนี้คิดแล้วนะร้อยล้านเป็นทุนร้อยล้านเป็นทุนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างบริษัทกันละ
1: โอเค
2: พอร้อยล้านเป็นทุนตั้งทีนี้ต่างชาติเราไปเสนอเขา
1: ครับ
2: แต่ว่าเรายังไม่มีรูปร่างอะไรที่จะให้เขาซื้อเลยพี่เดือนกับพี่เมธจะต้องจุดจัดตั้งบริษัทก่อนเพราะว่าต่างชาติเขาไม่รับหรอกนะถ้าคุณยังไม่มีรูปมาทำไปเสนอเขาอยู่ๆปากเป่าลอยๆอย่างเงี้ยแล้วให้เขามาร่วมเป็นผู้ก่อการเขาก็ไม่เอาทำไมเขาต้องมาร่วมรับผิดในการเป็นผู้ก่อการด้วยคุณรู้ไหมว่าก่อนที่จะจัดตั้งบริษัทต้องมีการก่อการคือพี่เดือนกับพี่เมธไงในการคิดโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมานี่คือผู้ก่อการ
1: โอเค
2: หรือแม้แต่ต่างชาติมีคอนเซปต์อะไรมาว่าจ้างก็ได้
1: เข้าใจคำว่าผู้ก่อการวันนี้นะปกติอ่านแล้วมีคนแบบผู้ก่อการลายอย่างประมาณภาษาอังกฤษมันเข้าใจมากกว่าภาษาไทยนะคือ
2: ใช
1: ่จริงๆแล้วมันดูพอฟังแล้วมันใจแป้วทุกทีเลยผู้ก่อการเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกันตั้งแต่แรก
2: ก็สมรู้ร่วมคิดไงแต่เราสมรู้ร่วมคิดเรื่องดี
1: เรื่องดีอ๋อผมก็เลยไม่ได้ใช้พอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้พอเราเป็นผู้ร่วมก่อการแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งเซตในการจัดตั้งบริษัทก็เราจะต้องเซตกันว่าน้องเมธเราเป็นผู้ร่วมเป็นผู้ก่อการแล้วนะ
1: ครับ
2: จะเราเป็นผู้ก่อการแล้วก็จัดตั้งบริษัทในเวลาเดียวกันแล้วก็ไปขายหุ้นให้ต่างชาติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณไปเจรจาเขาจะมาเข้าเป็นโฟลเดอร์ร่วมกับเราหรือว่าจะไม่เข้าเป็นโฟลเดอร์ร่วมกับเราก็ได้นะคะตรงส่วนนี้หรือจริงๆผู้ก่อการเนี่ยมีคอนเซ็ปต์หนึ่งแล้วก็เข ขามาว่าจ้างคุณให้คุณคิดจัดการทำเบสิกทั้งหมดแล้วก็ก่อการบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อก่อการเสร็จให้คุณส่งมอบ
1: ครับโอเค
2: ส่งมอบมอบการกฎหมายใช้คำนี้ว่ามอบการให้กับกรรมการ
1: ก่อแล้วก็มอบการให้กับกรรมการ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ภาษาพร้อม
2: ภาษาพร้อมไหม
1: ใช
2: ่ภาษาไทยมันพร้อมทีนี้ถามว่าอยู่ๆไม่ใช่คุณไปจดบริษัทแล้วคุณบอกเป็นบริษัทเลยนะทำไมถึงให้มีการก่อการบริษัทก่อการบริษัทให้ทุกบริษัทกลับไปดูเลยนะคะมันจะมีหน้าบริคลสนธิ
1: หนังสือบริคลสนธิ
2: ถูกต้องค่ะหนังสือบริคลสนธิมีความสำคัญมากสำหรับการก่อการกิจการของบริษัทซึ่งจริงๆแล้วในสมัยอดีตพี่เดือนจำได้เนาะตอนที่เป็นทนายสาวสาวสาวตอนนั้นตัวเล็กๆอย่ามาพูดตอนนี้นะกำลังลดอยู่
1: โอเค
2: ค่ะตอนนั้นเนี่ยในการก่อการบริษัทโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ก่อการจะถือหุ้นแค่หุ้นเดียวเพราะกฎหมายให้ถือคือกฎหมายบอกว่าไม่น้อยกว่า1หุ้นที่ผู้ก่อการจะถือก็ใส่แค่หุ้นเดียวเพราะสมัยก่อนตอนที่พี่เดินเป็นทนายใหม่ๆเนี่ยผู้ก่อการต้องร่วมกัน7คน
1: อ๋อโอเค
2: ร่วมกัน7คน
1: ตอนนี้เหลือ3มั้ย
2: ตอนนี้เหลือ2ค่ะ
1: ลูกอ๋อเหลือ2มาอัปเดตเลย
2: ตอนนี้เหลือ2ค่ะ
1: okay.
2: ทีนี้กฎหมายบ้านเราเนี่ยการจดบริษัทเนี่ยมันพึงเสมือนว่าเราต้องมาร่วมกันทำแต่ที่ต่างประเทศหลายประเทศถามว่าเราจะไปก๊อปปี้เขาไหมอย่าไปสนุกก๊อปปี้ทำคนอื่นให้คิดถึงว่ามันเหมาะไหมมันควรไหมพี่เดินไม่ค่อยเห็นด้วยนะต่อให้พี่เดินทำงานกับต่างชาติมากแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ที่นัยยะโลจิกแล้วก็ตรรกะในการทำงานด้วย
1: สมมติแบบเหมือนเราอ่านข้อบังคับของ BI โดยเฉพาะหนังสือบริคนเนี่ยก่อการก็คนเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อการก็คนเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ทำคนเดียว
2: ก็อันนั้นเป็นธุรกิจการประกอบกิจการคนเดียวล่ะ
1: ใช่
2: แล้วถามว่าเราจะจดบริษัทขึ้นมาทำไมถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: การจดบริษัทสำหรับพี่เดือนในยะของมันหรือเจตนาของมันคือตั้งแต่บุคคล2บุคคลขึ้นไปไม่งั้นก็เป็นการประกอบกิจการคนเดียวไปสิ
1: ครับ
2: ถูกไหมคะทีนี้แต่ด้วยกระแสอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนาะบางครั้งอ่ะคนจะเซนซิทีฟตามกระแสว่ากระแสเป็นแบบนี้นะอะไรต่างเพราะว่าไม่ค่อยยึดติดกับว่าเจตนารมณ์ของมันแล้วเจตนารมณ์เนี่ยมันไปขัดกับหลักไห
1: ม
2: ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนของ BOI ที่ไม่ใช่ BVI ที่ลูกดูมาเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับอะไรต่างของเขามันเป็นเหมือนกิจการคนเดียวเพราะว่ากรรมการต้องไปรับผิดร่วมกับบริษัทถูกไหมคะแต่ทีนี้ของเราเนี่ยกรรมการถ้ากระทำไปภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกิจการของบริษัทไม่ต้องไปรับผิดร่วมของบริษัท
1: ไม่ประมาทเรื่องอย่างไร
2: ถูกต้องนี่คือข้อดีนะพี่เดินยังไม่อยากให้เปลี่ยนแต่หลายคนมีความรู้สึกว่าจะมองแค่การบริหารจัดการแต่ไม่มองถึงsecurity ของมันความปลอดภัยของมันบริษัทจำกัดในประเทศของเราเนี่ยมีความปลอดภัยตรงส่วนนี้แหละเพราะว่าบางครั้งเราทำงานเพื่อบริษัทแล้วทำไมเราต้องถูกฟ้องใช่ไหมคะเว้นแต่ว่าเรากระทำไปนอกเหนือวัตถุประสงค์ของบริษัทเพราะมันเป็นเรื่องของทางภาคแพ่งทีนี้เรามาคุยกันว่าพอเราได้ทุนแล้วทุนแล้ว
1: ตอนนี้ได้ทุนแล้ว
2: เราได้ทุนแล้วนะ100ล้านเราก็ต้องเอาทุนไปแบ่งเป็นหุ้นโดยที่มีหุ้นเท่ากันหุ้นเอาทุนไปแบ่งเป็นหุ้นหุ้นละเท่ากัน100หุ้นสมมติว่าหุ้นละ 1,000 บาท
1: ครับ
2: ไม่ใช่100หุ้น1ละ100ล้านถูกไหมคะลูก
1: 100ล
2: ้
1: าน
2: 100ล้านวันก่อนเราเพิ่งคุยกันนะว่าเราเรียกมีเรียกแม่ออกอากาศเลยหาร1หุ้นละ 1,000 บาทก็เท่ากับ 100,000 หุ้น
1: 100,000 บาทเป็นภาวะนี้ครับราคาต่อหุ้น
2: ใช่ไหมคะ1 1,000 บาทคูณด้วย 100,000 หุ้นนะคะ 100,000 หุ้นเท่ากับ100ล้าน
1: โอเค
2: 100ล้านนี่คือทุนจดบริษัทนะคะ
1: คร
2: ับ ทุนจดบริษัท100ล้าน100ล้านทุนเอามาแบ่งเป็นหุ้นละเอามาแบ่งเป็นหุ้น 100,000 หุ้นหุ้นละ 1,000 บาท
1: 1,000 ใช่มั้ย
2: คะหุ้นละ 1,000 บาทซึ่งในหุ้นละ 1,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่าบริคลเนี่ยกฎหมายบอกไม่ใช่เขาบอก
1: เขาบอก
2: เพราะว่าเรื่องหลักจริงๆแล้วตามโลจิคอลเนาะจะต้องใครที่จะมาร่วมก่อการเหมือนพี่เดนพี่เมธจะมาร่วมก่อการแบบเน
1: ี้
2: ยพี่เดนพี่เมธก็ต้องลงชื่อเพื่อซื้อหุ้น ในการประกอบกิจการนั้น
1: ครับ
2: ถ้าจดบริคคลใส่หุ้น1หุ้นต้องจ่ายก่อน 1,000 บาทผู้กอบการนะคะต้องจ่ายคุณละ 1,000 บาท
1: จ่ายได
2: ้ลูกจ่ายได้ 1,000 บาทโอเคมั้ยคะ
1: โอเค
2: แล้วพอเราจดบริคคลเสร็จพอเราร่างบริคคลเสร็จเราไปจดบริคคลก่อนก็ได้นะยังไม่จดบริษัทก่อน
1: โอเค
2: นะคะแต่ถ้าเราจดพร้อมกันในวันนั้นเนี่ยเราจะต้องจำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ25นะคะไม่ร้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ25ถ้าพี่เดือนพี่เมธเป็นผู้ก่อการนะคะตรงส่วนนี้พี่เดือนพี่เมธจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของหุ้นที่พี่เดือนพี่เมธถือ ถ้าฝั่งนู้นเขาถือแล้วเท่าไหร่นะลูก25หุ้นก็ยังเหลืออยู่75หาร2พี่เดือนพี่เมธจะต้องถืออยู่คนละเท่าไหร่นะ 100,000 หุ้นใช่ไหม 100,000 หุ้นหาร 37.5 พี่เด่นกับพี่เมฆจะต้องถือคนละ 2,666.66 หุ้น
1: ตกลงเมื่อกี้ 2,667 ห
2: ุ้นใช่ไอตัวเนี้ยน้องเมฆอาจจะถือที่โอเคน้องเมฆอาจจะถืออยู่ที่
1: เอาพันเดียว
2: คือ 100,000 หุ้นถูกไหมคะ
1: ครับ
2: 100,000 หุ้นเนี้ยเราตกลงที่จะขายต่างชาติ 25% นะคะ 100,000 หุ้นเราตกลงจะขายต่างชาติ 25% 25% เนี่ยเขาถือ 25,000
1: หุ้น 25,000
2: ห
1: ุ้
2: น
1: เราเหลือ
2: 75,000 แล้วก็เรา2คน 75,000 แต่ 75,000 เนี่ยมันจะต้องไปหาร2ตัวหาร2มันจะอยู่ที่คนนึง 37,500 น้องเมธบอกว่าพี่เดือนหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลง 37,500 แล้วใครจะเป็นคนชี้ขาดล่ะ
1: เสียงชี้ขาดใช่ไหมคร
2: ับในการชี้ขาดในการหนูให้พี่เดือนในฐานะที่มีประสบการณ์มากกว่าถือหุ้นมากกว่าเพื่อที่จะเป็นการชี้ขาดในการตัดสินใจเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะอะไรก็แล้วแต
1: ่
2: เพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าหนูมีประสบการณ์น้อยกว่าโอเคพี่เดือนถือหุ้น 38,000 เอาหุ้นของน้องเมธมาอีก
1: 5 500หุ้นใช
2: ่โอเคไหมคะทีนี้น้องเมธก็ต้องชำระตรงส่วนนี้แต่เวลาเราไปจดบริคคลสนธิหรือจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยต้องจาก 100,000
1: จ่ายร้อยละ25
2: ร้อยละ25จาก 100,000 ก็อาจจะเป็นน้องเมธถือ50พี่เดือนถือ50นะคะก็คนละ 50,000 หุ้น 50,000 หุ้นใน 50,000 หุ้นเนี่ยใน 50,000 หุ้นเนี่ยน้องเมธจ่าย 25% ตอนที่เราจดจัดตั้งบริษัทครั้งแรกก็คือการชำระหุ้นยังไม่เสร็จสิ้นนะคะการชำระหุ้นยังไม่เสร็จสิ้นก็ 100,000คูณด้วยหาร2ก่อนคูณด้วย 25% น้องเมธก็จะจ่ายค่าหุ้นอยู่ที่ 12,000 ไม่ใช่สิ
1: มันหลักหลายมันเป็น100ล้านแล้วนี
2: ่ใช่ๆมันเป็น100ล้านก็คือคนละ50ล้านถูกไหมคะ
1: ถูกใช่
2: 50ล้าน50ล้านคูณด้วย 25%
1: ใช่
2: น้องเมธก็ต้องจ่ายที่12,500,000 2คนพี่เดือน12,500,000 แต่หลังจากที่เราขอการเสร็จในการมูฟจะเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้เรามาคุยกันว่าพอเราขอการตรงส่วนเนี้ยต้องมีการเข้าชื่อนะต้องมีการเข้าชื่ออันดับแรกเลยอยู่ๆเราบอกว่าเราไปเอาอย่างเงี้ยไปจดที่สำนักงานทะเบียนสำนักงานทะเบียนเขารับนะแต่ว่าการปฏิบัติของคุณเขาไม่ร่วมรับผิดชอบนะเพราะเขาถือว่า
1: เขาไม่มาสนใจว่าคุณจ่ายตังค์จริงหรือเปล่า
2: เขาไม่ได้มาสนใจในอดีตแต่ด้วยความปัจจุบันเนี่ยด้วยปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุค่อนข้างจะเยอะ
1: เขาก็ต้องขอดูไหม
2: เขาก็ต้องขอดูละเพื่อป้องกันเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเราชินอยู่กับว่าเราจดอะไรเขาก็จดให้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตอนหลังๆพอเขาขอดูเราก็จะมีความสุขอะไรต้องมาขอดูนะ
2: แต่จริงๆกฎหมายกำหนดให้คุณทำนะแต่คุณไม่เคยทำ
1: ใช่อันนี้คือต้องตั้งความเข้าใจกับคนที่เป็นเจ้าของ
2: กิจการที่จะทำธุรกิจคุณต้องเข้าใจก่อน
1: ก็คือมันจะมีทั้งคนที่รุ่นเก่าที่เขารู้อยู่แล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งขึ้นจบมา
2: พี่เดือนคิดว่าร้อยละ 99.99 นะที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย
1: ผมก็หนึ่งในนั้นเอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้สนใจที่มาถามทนายเดือนก็คือหมายความว่าพอเขาบอกว่าเฮ้ยเธอมีอันนี้หรือเปล่าเธอมีใบหุ้นหรือเปล่าเธอมีสมุดทะเบียนพูดถึงหุ้นหรือเปล่า
2: จริงๆแล้วอ่ะพี่เดือนจะบอกว่าการทำเรื่องพวกเนี้ยผู้ก่อการผู้ร่วมก่อการอ่ะที่คิดจะสร้างธุรกิจอ่ะคุณต้องจ้างหนึ่งคนท ที่มาเป็นที่มีความรู้ตรงส่วนนี
1: ้ครับ
2: หรือคุณจะจ้างสำนักงานกฎหมายก็ได้ให้มาจัดทำเอกสารให้พวกคุณให้มาไกด์ให้พวกคุณนะคะว่าหนึ่งสองสามสี่ยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่าคนอื่นเลยทนายเองก็เหมือนกันถามว่ามีสักกี่คนที่เข้าใจกระบวนการในการทำเพราะว่ามันทำกันจนเกิดความเคยชินซึ่งสมัยก่อนเพี้ยนก็ทำเพี้ยนก็ยอมรับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้นคือลูกค้าจ่ายเราแค่นี้ให้เรามานั่งดูแลอยู่แล้วก็มานั่งมันเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นเลขาให้เขาอะในการดำเนินการโอเคเราเซตเอกสารคือเป็นเลขาให้เขาแล้วเป็นไกด์ให้เขาด้วยแล้วก็ทำเอกสารแล้วก็อธิบายให้เขาแล้วก็เรียกประชุม
1: แต่ความเป็นจริงของคนทั่วไปเลยก็คือเขาเข้าใจว่าพอจดเสร็จอ้าวมีหนังสือรับรองบริษัทมีลายนามผู้ถือหุ้นมีบริคนมีโน่นนี่นั่นเรียบร้อยอันคือถูกต้องแล้วอย่างอื่นไม่สนแล้วคือถ้าเขามาถามว่าใบหุ้นใบหุ้นคืออะไรมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไหมมันคืออะไรครับมีใบสำคัญในการชำระค่าหุ้นไหมคืออะไร
2: ใช่ไ
1: หมคร
2: ับการที่คุณออกใบหุ้นมาการที่คุณลงในสมุดทะเบียนหุ้นมานั่นหมายถึงว่าคุณกระทำพวกนี้ทั้งหมดแล้วนะคุณทำพวกนี้สมบูรณ์แล้วนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ทำถ้าเกิดตรวจสอบเข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว่าจะบอกว่าเกือบ 100%
1: ทำไมถอนหายใจ
2: เพราะมันไม่ได้ทำเลยจริงๆจริงๆตาถามพี่เดือนนะบูรณาการอ่ะบริษัทจำกัดอ่ะต้องบูรณาการการปฏิบัติ
1: แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำเราก็ทำย้อนหลังได้ให้มันเสร็จสิ้นตามที่กฎหมายกำหนด
2: ทำย้อนหลังได้ไหมถ้าทำย้อนหลังถามว่ามันเป็น
1: บางอย่างอาจจะทำได้ไหมแต่บางอย่างอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหม
2: มันเช่นคือพี่เดินจะไม่แนะนำนะเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว
1: นั่นสิคืออย่างผมเข้าใจอะครับอย่างเช่นไอ้หนังสือสำคัญรับชำระค่าหุ้นอย่างเงี้ยมันถ้ามันจำมันทำตั้งแต่วันนั้นมันก็ต้องมีการโอนเงินหรือทำอะไรต่างๆมันก็จะเป็นหลักฐานนะวันนั้นซึ่งเรากลับไปทำไม่ได้อยู่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: แต่อย่างเช่นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรืออะไรเงี้ยฮะ
2: สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะใบหุ้นทำได้นะคะแต่ว่าคุณต้องหมายเหตุไว้ด้วย
1: ครับ
2: คุณต้องหมายเหตุไว้ด้วยคุณได้ทำหรือไม่ได้ทำหรือสูญหายหรืออะไรยังไงคุณต้องหมายเหตุไว้ถ้าสูญหายก็ไปลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยแล้วก็มาแนบเป็นพยานหลักฐานไว
1: ้
2: แต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยทำมาก่
1: อ
2: นคุณก็ต้องบันทึกไว้ในขณะที่คุณเป็นกรรมการเนาะเพื่อที่จะป้องกันเพราะว่า มันไม่ใช่ความรับผิดของคุณในอดีตถูกไหมคะแต่ปัจจุบันเมื่อคุณเป็นกรรมการคุณต้องปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือทำนะปัจจุบันแล้วก็บันทึกไว้เลยในบรรทัดแรกว่าได้ออกหุ้นนะบ่ายวันนี
1: ้จริงๆการทำเรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่ของบริษัท
2: เป็นหน้าที่ของบริษัทค่ะ
1: ซึ่งคนที่ต้องทำให้บริษัทก็คือกรรมการบริษัท
2: กรรมการค่ะ
1: โอเค
2: กรรมการก็อาจจะว่าจ้างใครก็ได้เป็นเลขานุการเป็นทะเบียนของบริษัทพวกนี้ทีนี้หลายๆบริษัทเขาก็จะไม่คำนึงเพราะว่าการที่คุณจะมาจดทะเบียนได้บริคนสนธิก็ต้องเข้าชื่
1: อ
2: ซื้อหุ้น คือลงชื่อลงลายมือชื่อเพื่อเข้าชื่อซื้อหุ้น อันนี้คือคำที่ต้องใช้นะคะของผู้ก่อการก็สามารถลงลายมือชื่อเพื่อเข้าชื่อซื้อหุ้น1หุ้นไม่น้อยกว่า1หุ้นพอก่อการเสร็จก็ต้องไปจดจัดตั้งบริษัทซึ่งต้องลงลายมือชื่อเข้าชื่อซื้อหุ้นอีกระรอกหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของหุ้นที่คุณเข้าชื่อซื้อหุ้นซึ่งหุ้นทุกหุ้นก่อนจดทะเบียนบริษัทคุณต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นแล้วทั้งหมดนะคะแต่การชำระเงินน่ะต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
1: แล้วก็
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็พอเสร็จเรื่องนี้ปุ๊บก่อนที่คุณจะไปจดบริษัทเนี่ยคุณต้องทำบันทึกผู้ก่อการจะต้องทำรายงานบันทึกไว้แล้วก็ส่งมอบการทุกอย่างให้กับกรรมการบริษัทที่มารับตำแหน่งนะคะอันเนี้ยเพราะว่าบางครั้งผู้ก่อการถ้าผู้ก่อการผู้ก่อการก่อการเองแล้วก็เป็นผู้จัดตั้งบริษัทเองลักษณะแบบเนี้ยคุณจะแล้วก็ค่อยส่งมอบทีหลังเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราต้องทำให้ครบโปรเซสก่อนแล้วเราต้องทำบันทึกอาจจะต้องในช่วงจังหวะที่เราก่อการและจัดตั้งบริษัทเนี่ยเราต้องไปทำธุรกรรมทางที่ดิน อย่างเช่นโอนที่ดินเข้ามาเป็นชื่อของบริษัทให้เสร็จสิ้นนะคะก่อนที่จะประกอบธุรกิจ2ก็คือการโอนที่ดินแล้วก็2ก็คือเรื่องของการอะไรนะโอนที่ดินเรื่องธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่จะประกอบธุรกิจเหมือนเราจะก่อสร้างอะไรต่างขอใบอนุญาตอะไรให้เสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะให้เสร็จเรียบร้อยการว่าจ้างงานอะไรต่างๆตามที่ตกลงกันไว้ของผู้ก่อการนะคะเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะส่งมอบการต่างๆให้กับกรรมการ แต่การส่งมอบก็ต้องทำบันทึกเหมือนกันนะคะต้องเรียกประชุมเหมือนกันแล้วก็ส่งมอบนะคะไม่ใช่บริษัทอะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องประชุมนะคุณต้องประชุมนะคุณจะตัดสินใจเองไม่ได้กรรมการมีเพียงแค่อำนาจบางสิ่งบางอย่างอำนาจในการกระทำการอำนาจในการบริหารแต่การที่จะสั่งให้คุณทำซ้ายทำขวาทำมีวัตถุประสงค์อะไรมันต้องมาจากผู้ถือหุ้น
1: โอเค
2: นะคะมันต้องมาจากผู้ถือหุ้นทีนี้ถามว่าก่อนที่คุณจะส่งให้กรรมการก่อนที่คุณจะไปจดบริษัทเนี่ยหน้าที่ของผู้ก่อการที่จะจดทะเบียนบริษัทเนี่ยก่อนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยคุณต้องออกใบหุ้นแล้วก็ต้องลงสมุดทะเบียนหุ้น
1: ค
2: ุณต้องออกใบหุ้นก่อนนะเพราะกฎหมายกำหนดว่าใบหุ้นต้องมีทำไมต้องมีต้องไม่รู้ไหมว่าทำไมต้องมี
1: จริงๆก็เป็นหลักฐานการเข้าชื่อถือหุ้น
2: อันดับแรกคุณต้องคิดไปก่อนบางคนชอบใช้ความรู้สึกเนาะไม่ใช่แค่หลักฐานในการเข้าชื่อซื้อหุ้นใบหุ้นนั้นหมายถึงว่าเอกสารนะเป็นเอกสารสิทธิ์ด้วยนั่นคือเอกสารนะคะ
1: ใบก็คือแสดงสิทธิ์ที่ของที่เรามีความเป็นเจ้าของในหุ้นนั้น
2: ถูกต้องค่ะเพราะหุ้นมีมูลค่าไง
1: โอเคเข้าใจ
2: หุ้นมีมูลค่าถามว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงเหมือนที่ดินเนี่ยพิสูจน์ได้ยังไงคุณเป็นเจ้าของ
1: โฉนด
2: ก็ต้องมีโฉนดสิ
1: ใช่
2: ต้องมีโฉนดต้องมีการรับรองใบหุ้นก็เหมือนกันเมื่อคุณออกใบหุ้น
1: แล้วอันนี้ต้องเข้าข้อสันนิษฐานด้วยไหมครับว่ามีใบหุ้นถือไว้แล้วใครที่มีชื่ออยู่บนใบหุ้นนั้นก็คือเป็น
2: เจ้าของ
1: ผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
2: ถูกต้องค่ะไม่ใช่ใครมีชื่อใครถือใบหุ้น
1: ใครถืออยู่
2: เพราะว่าใบหุ้นเนี่ยมันจะมีการกำหนดอีกนะใบหุ้นชนิดระบุชื
1: ่อ
2: กับใบหุ้นชนิดผู้ถือ
1: โอเค
2: ใครถือ
1: ที่
2: แสดงไว้ก่อน
1: ที่ระบุชื่อคือระบุชื่อผู้นั้นแต่ถ้าถือก็คือใครถืออยู่คนนั้นมี
2: ถ้าพี่เดนจำไม่ผิดนะถ้าเป็นหุ้นระบุชื่อนะจะต้องมีข้อบังคับด้วย
1: อันนี้มันก็เป็นหุ้นที่ออกให้กับผู้ถือใช่ไหม
2: ถูกต้องค่ะ
1: น
2: ะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้พอเราออกใบหุ้นเสร็จเราก็ต้องไปลงในสมุดทะเบียนหุ้น
1: โอเค
2: พอเราลงสมุดทะเบียนหุ้นเสร็จเราถึงจะมาลงในบจ.5หรือสำเนาบัญชีสำเนาทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะนำไปจดให้นายทะเบียนรับรอง
1: แต่พูดตรงๆเลยที่เห็นก่อนเพื่อนเลยคือบจ.5
2: ถูกต้อง
1: ไอ้ใบหุ้นครับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นยังไม่เคยเห็น
2: ไม่เห็นออฟฟิศนี
1: ้ทำแล้วด้วย
2: ทำแล้วด้วย
1: มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะทำแล้วติดตากงสแตมเสร็จเรียบร้อย
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าไม่ว่าใครก็แล้วแต่มาใช้บริการพี่เดนจะบอกว่าพี่เดนจะไม่รับผิดใดๆทั้งสิ้นแต่พี่เดนจะแนะนำให้คุณทำแล้วส่วนมากเชื่อไหมคะว่าคนที่แนะนำเขาอยากทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาบอกทนายว่าทำเลยค่ะแต่บางสำนักเนาะไม่กล่าวถึงว่าใครทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทำใบหุ้นคุณก็คิดเขาเป็นหลักหลายหมื่นหลายแสนแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะมาแอคชั่นโอเวอร์หรือไม่ก็บางคนบอกว่าอุ๊ยเรื่องง่ายๆสบายสบายฉันไปก๊อปแบบอย่างมาก็ได้แล้วฉันก็พิมพ์ใส
1: ่
2: เจอเยอะไหมก่อนมาถึงมือเราเนี่ย
1: เคยเจอครับใช
2: ่ก่อนมาถึงมือพี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพี่เดินเจอเยอะมากแต่ว่าพี่เดินบอกได้เลยว่าคนที่มาขอจดที่พี่จะ
1: เพราะว่าบางทีเขาทำแบบนั้นเขาเข้าใจว่านั่นคือใช้ได้แต่บางทีเราพูดกลับไปว่าเฮ้ยมันต้องเป็นถ้าเป็นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมันต้องมีตัวที่มีต้นขั้วนะ
2: ใบหุ้น
1: ใบหุ้นต้องมีต้นขั้วด้วยว่าออกยังไงนะ
2: ใช่ค่ะก็คือตรงส่วนเนี้ยที่พี่เดินจะอธิบายเนี่ยคำว่าใบหุ้นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อกี้บอกแล้วนะมันต้องออกใบหุ้นก่
1: อ
2: นแล้วถึงจะไปลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วถึงจะนำไป
1: บจ.5
2: แล้วก็จดบริษัทแล้วก็จะเห็นได้ว่าในจดบริษัทมันจะเขียนว่าหุ้นร้อยละเท่าไหร
1: ่
2: ถ้าเราจำระไม่ถึง100ไม่ถึง 100% ไม่ถ
1: ึ
2: ง
1: 100
2: เราก็เขียนไว้25% 120อัน
1: นี้ก็เพิ่งดูออกเหมือนกัน
2: เพิ่งดูออกแล้วก็มันจะมีช่องที่เขียนว่าใบหุ้น
1: ครับ
2: เลขหุ้นไม่ใช่ใบหุ้นเลขหุ้น
1: ครับ
2: เราก็ต้องใส่เลขหุ้นของใครถึงของใครเพราะนั่นหมายถึงว่าในใบหุ้นของคุณตัวนี้ก็ต้องตรงสมุดทะเบียนหุ้นก็ต้องตรงเพราะคุณมีความเป็นเจ้าของในตัวเลขนั้น
1: ครับ
2: นะคะคุณจะไปมีความเป็นเจ้าของตัวเลขอื่นไม่ได
1: ้
2: พี่เดินเจอค่อนข้างจะเยอะนะในเคสพวกนี้อย่างเช่นเอาไปโอนกันเอาไปโอนกันมั่วลุงตุงนางไม่รู้หุ้นใครมาเป็นหุ้นใครแล้วเอาไปโอนให้ใครเขาไม่รู้บางครั้งบอกว่าทำไมทนายเดินทำยุ่งยากจังเลยพี่เดินเจอบ่อยนะที่บอกว่าทนายเดินนี่เรื่องเยอะเรื่องมากแต่คุณคะที่ดิฉันเรื่องมากอ่ะเพราะว่าดิฉันรู้ว่ามันผิด จึงขอคอนเฟิร์มก่อนว่าเป็นเลขหุ้นของคุณจริงไห
1: ม
2: ที่คุณถืออยู่อ่ะ
1: จะเชื่อไปของขโมยไม่ได
2: ้มันเป็นความผิดนะฐานยักยอกนะ
1: นั่นสิบางคนบอกเอ้ยตัวเลข
2: ใช่แล้วก็ไปลงในสมุดทะเบียนหุ้นผิดอีกใช่ไหมคะไม่สัมพันธ์กันจริงๆอ่ะเมื่อวานคุยกับท่านทนายภูสิทธิ์แล้วก็เป็นผู้สอบด้วยเนาะ
1: ครับใช่
2: ออกสื่อเลยค่ะผู้สอบภูสิทธิ์แล้วก็ทนายภูสิทธิ์คุยกันในประเด็นนี้ก็ค่อนข้างเป็นชั่วโมงกว่าเป็นชั่วโมงกว่าเพราะว่าท่านทนายภูสิทธิ์เนี่ยเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นนักผู้สอบแล้วก็เป็นนักทนายความ
1: คร
2: ับ แล้วก็จะมีความเห็นแลกเปลี่ยนกันในเรื่องนี้ว่าทำไมก็เลยบอกว่าจริงๆเราต้องไปดูตั้งแต่ในยะของมันแล้วจริงๆต้องดูตั้งแต่ก่อนจะเป็นหลักการมันต้องมาจากเจตนารมณ์ก่อนเจตนารมณ์ที่มามันต้องมาจากเทอรี่ที่เกิดขึ้นคือทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนเราต้องไล่กันมาแบบนี้ก่อนที่จะเพราะว่าเหมือนพี่เด่นบอกน้องเมธวันนี้ว่ากฎหมายแค่เพียงอย่าบอกว่าอาร์ติเคิลเลยเพียงแค่ประโยคเดียววรรคเดียวอ่ะการที่จะมาเป็นคำว่าผู้ใดอ่ะคุณรู้ไหม ว่าต้องผ่านมาเยอะแยะมากมายแค่ไหนการที่จะกลั่นกรองกฎหมายได้ไม่ใช่ก็เปลี่ยนตามอำเภอใจหรือว่าตามกระแสนะเพราะว่ากระแสหนึ่งไม่ใช่อยู่ร่วมกันในสังคมทั้งหมดกระแสหนึ่งอาจจะเกิดแค่บางเฉพาะกลุ่มคนความคิดอาจจะเกิดแค่กลุ่มของอะไรนะท้องถิ่นหนึ่งมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราจะออกกฎหมายมันต้องบังคับใช
1: ้
2: กับบุคคลทั่วไปนะทีนี้มันต้องอยู่ที่ว่าตรงไหนคือหลักการเพราะเราบอกว่าเราไม่มีอะไรคุยน้องยกนิ้วแล้ว3นาทีน้องบอกแล้วว่าต่อไม่พี่2ชั่วโมง
1: แต่นักสาระสำคัญอยู่นะเพราะว่าในที่สุดแล้วอ่ะคืออย่างน้อยอ่ะเขาต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยการเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัทจะมีแค่หนังสือรับรองมีอบจ5หนึ่งบริษัทคนใหม
2: ่อยากจะบอกว่าให้คุณกลับไปคิดใหม่เนาะว่าบริษัทที่คุณจดอ่ะมีโอกาสที่จะเพิกถอนบริษัทได้หมดนะคะถ้าคุณกระทำมาไม่สมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเพียงแค่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐถ้าเกิดทำแบบนั้นมันก็กระทบต่อวงกว้างแล้วกระทบต่อเศรษฐกิจต่อสังคมอะไรสำหรับหน่วยงานข้าราชการที่มองถึงโครงสร้างเนาะไม่พูดถึงว่าคุณคิดไปไม่ถึงหรือข้าราชการกลุ่มไหนที่ลูกแคบมองไม่ถึงเราไม่พูดถึงตรงกลุ่มนั้นนะแล้วเราก็ไม่ดุไม่ว่าไม่กล่าวด้วยเพราะว่าเราว่าไปแล้วก็พี่เด่นต้องขอโทษด้วยที่พูดได้แค่นิดๆหน่อยๆ
1: ใช่
2: เพราะว่าจริงๆเวลาพูดอ่ะมันอยากให้เข้าใจมากว่าก่อนที่คุณจะมาเป็นกรรมการได้ก่อนที่จัดตั้งบริษัทเสร็จอ่ะมันต้องมาจากอะไรนะคะอันนี้แค่พูดแบบน้ำจิ้มผิวเผินทีนี้ถ้ามีโอกาสนะคะ
1: ก็ถ้าใครมีความรู้สึกว่าฟังแล้วมีความสุข
2: ใช
1: ่ต่อมกระตุ้นต่อมอยากรู้เพิ่มเติม
2: มีน้องอีกคนนึงโทรมาบอกพี่เดินว่าพี่เดินหนูอยากไปถามพี่มากเลยในรายการว่าทำไมถึงมาเป็นนอมินีตอนนี้เจอแต่คนจะมาถามพี่ออกรายการว่าอยากมาคุยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนอมินีว่าทำไมถึงเป็นนอมินี
1: โอเคครับผมก็คิดว่านะครับสาระวันนี้ที่เรานำมาเสนอและแบ่งปันนะครับกับผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วเป็นเจ้าของบริษัทเยอะหรือบริษัทเราเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านกลับไปตรวจสอบไปดูก่อนว่าของเราเป็นประมาณไหนตรงเหมือนที่เราคุยกันไหม
2: คืออดีตเราไม่ต้องพูดถึงค
1: ่
2: ะเราจัดการปัจจุบันต่อไปในอนาคตให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ไม่แย่งกันมัน เพื่อที่ว่าจะไม่เป็นประเด็นหรือภาระของสังคมนะคะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะมาทั้งมาแชร์กับเราหรือว่าเสนอมาเพื่อให้เราไปหาข้อมูลเพื่อมาแบ่งปันกันต่อก็ได้นะครับจะส่งมาทาง Facebook เลยหรือว่าโทรหาพี่ทนายเดือนได้นะครับผม
2: อาทิตย์หน้าจริงพี่เดือนอยากจะคุยเกี่ยวเรื่องกฎหมายกันนะ
1: โอเค
2: เพราะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันหมดเลยจริงๆมันจะเกี่ยวโยงกันหมด
1: ก็เชิญผู้สอบภูมา
2: ผู้สอบภูมาคุยเรื่องกฎหมายกัน
1: โอเคครับได้สำหรับวันนี้ก็คิดว่าเราต้องคงต้องลาไว้แค่นี้นะครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอีกครั้งนะครับผม
2: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ศาลสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกนโยบายระงับการออกวีซ่าผู้อพยพจาก75ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะมาเลเซีย5ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยอยู่ทาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจประเมินความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอจะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุน
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
1: นายยชนันท์ยังกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าวันนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการเร่งฟื้นฟูระดับน้ำลดลงทุกจุดหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้ววันนี้จะเร่งฟื้นฟูจังหวัดได้ระดมกำลังทหารประมาณ670นายพร้อมเครื่องจักร80คันลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนด้านการเยียวยาจังหวัดมอบหมายอำเภออบต.เทศบาลกำนันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนมากรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรก 6,700 บาทสำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวจะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วส่วนล็อตที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความเสียหายด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไปแต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่จังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าไหลไปถึงประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในวันพรุ่งนี้พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
3: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมแผนรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยมีการบริหารจัดการระบายน้ำจากแม่น้ำยม ลงสู่แม่น้ำน่านในอัตรา300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะเหลือปริมาณน้ำที่ต้องบริหารจัดการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยประมาณ400ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประจำจุดเสี่ยงเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งและจุดอ่อนของแนวป้องกันน้ำทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่และสถานการณ์เป็นไปตามที่ประเมินไว้จังหวัดจะยังสามารถบริหารจัดการและป้องกันสถานการณ์ได้ด้านเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้เร่งเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมืองทั้งการจัดเตรียมกระสอบทรายและปิดกั้นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำยมรวมถึงทำการปิดกั้นช่องบันไดริมแม่น้ำยมถนนนิกรเกษมและบริเวณวัดคูหาสุวรรณเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันหน่วยงานชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกำแพงและระบบป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตามความเหมาะสมและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มเก่าขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักแนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องยังมีผลกระทบบางส่วนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ
4: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลกระทบ2อำเภอในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและหล่มสักสำหรับอำเภอหล่มเก่าผลกระทบ1ตำบล2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาดกลอยบ้านวังขอนและวังม่วงรวม45หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจุดเฉลี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรโดยจุดบริเวณสะพานตาลเดี่ยวเขตเทศบาลต

0: อยู่มีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยสั่งการให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
3: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อยกระดับการเยียวยาผู้ประสบภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของกระทรวงไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นโดยด้านพืชได้กำหนดอัตราช่วยเหลือพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็นข้าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 3,480 บาทต่อไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทต่อไร่และกำหนดการช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือผลผลิตได้รับผลกระทบจนเสียหายในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยไม่รวมกับพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกหินดินทรายไม้โคลนรวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้หรืออาจทำให้พืชผลเสียหายและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ปรับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่เป็น 16,000 บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ส่วนด้านการประมงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือบางรายการโดยสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันปรับเพิ่มเป็น390บาทต่อตารางเมตรไม่เกินรายละ80ตารางเมตรขณะที่กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลคงอัตรา 11,780 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนกำหนดอัตราที่ 4,680 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ชาวนันท์มาลีรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: สถานีวิ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถที่พึ่งและความหวังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไทยทรงเห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆและมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการที่นายแพทย์กฤตจาตามระศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งซึ่งตามเสด็จไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2544ได้กราบบังคมทูลเสนอแนวคิดการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดขึ้นในประเทศไทยทรงเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์มะเร็งเต้านมนี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงพร้อมกับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2ล้านบาทเป็นเงินก้นถุงในการเริ่มต้นโครงการนอกจากนี้ยังทรงจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆเพื่อระดมเงินรายได้เป็นทุนสมทบทรงรับเป็นประธานโครงการพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของศูนย์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่11มิถุนายน2548ต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นส่วนการดำเนินงานของศูนย์มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดูแลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในระหว่างการรักษาหรือจนกระทั่งจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและการดูแลที่อบอุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมได้ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วนับหมื่นรายด้วยนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยคณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นายคมชุ่มสูงเนินกล่าวว่าเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์พร้อมครอบครัวรวม6คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมยกย่องทั้งสองพระองค์ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคม
4: พอมาถึงที่นี่เห็นหลายคนก็บอกว่าต้องจองด้วยแต่ผมก็ตั้งใจว่าเอ๊ะยังไงถ้าเรามีโอกาสและมีวาสนาเพียงพอเราคงจะได้เข้าแหละครับก็มาถึงก็ได้เข้าจริงๆรู้สึกลืมใจขึ้นปิติที่ได้มาแล้วก็อย่างท่านแม่หลวงก็เหมือนเป็นองค์ทรงเพียงคู่กับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาตลอดแล้วก็ทรงงานอย่างหนักก็อยากเหมือนมากราบสักการะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงราชพิธีครับ
3: ขณะที่นางสาวมนัญสราพานเสน่ห์ศรีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
5: ก็พันปีเราก็พยายามทำใจมาอะไรเงี้ยก็มาถึงวันนี้ได้ก็น้องสำนึกมาตลอดตั้งแต่เด็กก็เห็นภารกิจของท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนในครอบครัวก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งไม่ว่าจะโครงการไหนเห็นมาตลอดแหละว่าท่านทรงงานหนักมันก็ทั้งท่านประทวนอย่างเงี้ยเวลาไปที่จุฬาก็จะรำลึกถึงท่านตลอด
3: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี
6: ้เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์กว่า100คนทั้งประสงค์ผู้ประกอบการและคนไทยถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งพร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศและพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าการหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังแสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยโดยจะถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ประมาณ 19:45 นวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากโดยมีการวางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนโดยจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบด้านมิติของความมั่นคงยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกแนวชายแดนติดกัมพูชามีความสงบเรียบร้อยไม่มีการปะทะทางทหาร สำหรับประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชานั้นรัฐบาลได้ใช้นโยบายชะลอการเจรจาข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติส่วนประเด็นความไม่สงบในเมียนมารัฐบาลยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยใช้อาวุธหรือใช้พื้นที่ชายแดนสร้างผลกระทบต่อไทยโดยไทยกำลังทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นปัญหายาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการบริหารจัดการพลังงานก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติขณะที่มิติทางเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นบวกอย่างชัดเจนเพื่อตอกย้ำเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เติบโตขึ้นเกือบ 100% ขณะที่การส่งออกขยายตัวถึง20%ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียกย่องคนไทยในต่างแดนทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดล้วนเปรียบเสมือนเอกอัครราชทูตหรือทูตวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่และขอให้ทุกคนรอข่าวดีเกี่ยวกับสายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลัก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการแท็กช่วยไทยพลัส 60-40 จำนวน 5,765 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ระบุว่าเข้าร่วมโครงการขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์สะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อยละ 23.97 ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ 23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนายสองลลิดากับ

0: ไม่สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
2: จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตขณะที่การย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการติดตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงจังหวะที่เหมาะสมลงมือก่อนใช้เส้นทางหลบหนีออกนอกพื้นที่ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขจึงได้กำชับให้ตำรวจนำข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อปรับแผนและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานให้รัดกุมมากขึ้น
3: เป็นฝ่ายตรงข้ามต่างหากครับที่หาโอกาสที่จะก่อเหตุในจังหวะที่มีโอกาสมีการปฏิบัติที่ตัวเองสามารถที่จะหาช่องทางหลบหนีได้แล้วเวลาหลบหนีก็ไม่ได้หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้หากมองเป็นช่องว่างเราก็ต้องมองว่าวิธีปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเอามาเป็นข้อพิจารณาครับว่าเราจะวางยุทธวิธียังไงต่อไปให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องหารือกับทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่มากขึ้นครับ
2: ขณะที่การลงพื้นที่จริงถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงแนวทางที่วางไว้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลมากที่สุดและต้องทำให้ทุกหน่วยมีความเข้าใจและแนวทางไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ผู้วางแผนไปจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
4: ผมมีแนวอย่างนี้ครับไม่หน่วยลอยเฟรนด์หน่วยประการหรือหน่วยกำลังทั้งหมดนะครับเราต้องมีฐานความคิดร่วมกันว่าหนึ่งการทำงานทุกงานเราต้องมีแผนแล้วก็เราไม่ต้องมีการปรับปรุงแผนตลอดถ้าแผนล้มเหลวเราก็ต้องยกเลิกแผนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าแผนที่เราวางจุดไหนบกพร่องก็ต้องดูร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงมันแล้วมีหลักง่ายๆคือหนึ่งวางแผนทุกคนต้องเข้าใจแผนร่วมกันตั้งแต่ผู้วางแผนผู้ออกแผนผู้จัดการตามแผนปฏิบัติไปแล้วก็มาทบทวนแผนเรียกว่า AR After Action Review มาทบทวนแผนว่าแผนที่ทำนั้นมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้ามันบกพร่องเล็กน้อยก็ปรับปรุงแผนถ้ามันบกพร่องมากๆก็ยกเลิกแผนอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ทุกหน่วยต้องมานั่งคุย
2: การปรับแผนรักษาความปลอดภัยครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่เป็นการนำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนและปรับมาตรการให้เท่าทันรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อสำคัญก็คือลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในนครนิวยอร์กมีคำสั่งยกเลิกนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ระงับการออกวีซ่าผู้อพยพให้กับผู้สมัครจาก75ประเทศโดยระบุว่านโยบายดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาวีซ่าผู้อพยพของเจ้าหน้าที่กงสุล นโยบายดังกล่าวถูกประกาศและเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและส่งผลกระทบกับผู้สมัครวีซ่าผู้อพยพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกอาทิลาตินอเมริกาคาบสมุทรบอลข่านเอเชียใต้แอฟริกาตะวันออกกลางและแคริบเบียนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐและกลายเป็นภาระต่อสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซีเรียได้ยื่นคำขอเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธเคมีโดยไม่ต้องรับผิดซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ฝรั่งเศสริเริ่มขึ้นเมื่อปี2561เนื่องในวาระครบรอบเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อปี2556ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในสมัยอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายรัฐบาลซีเรียและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมกันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงและนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้านรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าการตัดสินใจของซีเรียครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีเรียต่อความรับผิดชอบและความยุติธรรมหลังซีเรียเผชิญสงครามกลางเมืองมานานกว่าทศวรรษนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ว่ากรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียจะเข้าร่วมโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนของรัฐบาลกลางหลังเกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกะของชาวยิวที่หาดบอนไดในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและปราบปรามอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรัฐแรกในวันที่2พฤศจิกายนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทางออนไลน์ของสหรัฐหลังถูกกล่าวหาว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแม้แต่บัญชี TikTok ในหมวดสำหรับเด็กยังมีการเก็บข้อมูลสำคัญอาทิที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนโดยสหภาพยุโรปและอังกฤษกำลังสอบสวน TikTok ในประเด็นการคุ้มครองเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มรวมถึงการตั้งค่าบัญชีและการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแชมป์กลุ่ม B ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์จากสาย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างอึดอัดแต่พอแก้เกมกันได้ก็ทำให้ครึ่งหลังเป็นเกมที่ดีขึ้นและไม่ได้มองว่าการที่มาเลเซียได้ใบแดงถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยทั้งยังเชื่อมั่นว่าแม้มาเลเซียจะมีผู้เล่นครบ11คนจนหมดเวลาทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะได้เช่นกันสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยก็มีเป้าหมายชัดเจนในการคว้าแชมป์รายการนี้กลับไปฝากคนไทยให้ได้ทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A กับจอร์แดนที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026 ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีหลังโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันส่งผลให้พรปวีการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วและจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาหรืออากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2023สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอเล็กลานิเย่มืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ16-21ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะออสเตรเลีย3ต่อ0เซต25-15 25-15 และ25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าชัยชนะในวันนี้กับผลคะแนน3ต่อ0ถือว่าเป็นผลงานที่ดีต้องชื่นชมทีมออสเตรเลียที่พยายามพัฒนาทักษะและพยายามต่อสู้กับทีมชาติไทยในทุกเซตทำให้ทีมชาติไทยต้องรับมือกับการเสิร์ฟและบล็อกของออสเตรเลียแต่ทีมชาติไทยเองก็ได้ปรับแผนและทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยรายการ Thailand Ranking Championship 2026สนามที่7ที่สนามสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกแทนคุณกรลับนักสนุกเกอร์อะคาเดมี่วัย10ปีแทงชนะสุเทพพรพาไปแบบสบาย3ต่อ0เฟรม62-18 39-13 และ56-17ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปขณะที่สุธิดายิ่งเฮงนักสนุกเกอร์วัย17ปีแม่นยำกว่าเอาชนะปวาริสาประภัสสรไป3ต่อ1เฟรม45-47 52-22 84-2 และ49-7 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CR International Mountain Bike Challenge 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับเอเชีย Continental Series 2026ที่เมืองกูชิงรัฐซาราวักประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศรายการคอสคันที่ Eliminator รุ่นประชาชนชาย10โทพูลสิริมงคลอาศัยสปีดต้นที่เหนือกว่าก่อนเร่งสปินแซงมูฮัมหมัดไซยาลิฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คอสคันที่ Eliminator พร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส
8: ่ได้นำสถาปัตยกรรมหลักนะคะข ของประเทศไทยคือพระปรางวัดอรุณนะคะแล้วก็ของประเทศญี่ปุ่นนะคะปราสาทนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันรวมถึงเนี่ยมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโพธิ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ดอกซากุระนะคะที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะผสานเข้ารวมกันนะคะทำให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากถุงศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่าน
7: ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยไปถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัยโดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมใส่ชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT to HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
10: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอาคเนพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเนคำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย อันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400หรือ02-6954-10-3ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้ต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าในระดับย่อยและระดับใหญ่ทั้งยังเป็นพืชที่พบเจอง่ายโดยทั่วไปไผ่เป็นต้นไม้ที่ดูผิวเผินแล้วแสนธรรมดาแต่ที่จริงนั้นกลับมีคุณประโยชน์มากกว่าที่คุณอาจจะเคยรู้มาก่อนไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานเพื่อเป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่อาศัยและแม้กระทั่งยารักษาโรคภายในแถบร้อนของเอเชียมีการกระจายพันธุ์ถึง45สกุล750ชนิดในขณะที่ไผ่ทั่วโลกในปัจจุบันมีประมาณ75สกุล 1,250 ชนิดส่วนที่พบในประเทศไทยมีประมาณ13สกุล 60 ชนิดชนิดไผ่ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์จากป่ามีทั้งไผ่ตงไผ่รวกไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงไผ่ซางไผ่นวลไผ่ปล้องหรือไผ่สีนวลไผ่บงหวานไผ่ข้าวหลามไผ่ไร่ไผ่รวกดำและไผ่ป่าไผ่นั้นมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับสำนวนอย่างจงอยู่อย่างไผ่ลู่ลมซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของต้นไผ่ที่มีค่าแรงต้านทานการดึงที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กซึ่งค่านี้มาจากการทดสอบวัตถุด้วยการดึงออกจากกันจนกว่าจะขาดไผ่มีความเหนียวและยังต้านทานโอนเอียงลมพายุที่โหมกระหน่ำได้อย่างดีและกลับเป็นปกติได้ในปัจจุบันไผ่ถูกใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและรอบด้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าจักรยานเครื่องดนตรีเครื่องครัวอาวุธงานศิลปะหรือเศษซากที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงดินได้ทำเป็นวัสดุสำหรับทำไม้ไผ่อัดซึ่งนำไปใช้งานต่อได้หลากหลายเช่นทำไม้แบบวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นอกจากนั้นยังใช้งานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถสกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และสารในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสสำหรับใช้ทำเชื้อเพลิงหรือเซลลูโลสและพอลิเมอร์ของกลูโคสซึ่งเมื่อย่อยแล้วก็จะได้กลูโคสอันนำมาเปลี่ยนเป็นสารเอทานอลไบโอมีเทนกรดแลคติกกรดซัลซินิกได้เช่นกันคนไทยกับไผ่นั้นมีวิถีชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านานเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่รากลำต้นไปจนถึงยอดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้หน่อไผ่สำหรับบริโภคเป็นอาหารลำไผ่ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการทำเครื่องเรือนใบไผ่ใช้ห่อขนมรากไผ่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ดินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยารักษาโรคในเรื่องเศรษฐกิจไผ่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในตลาดระดับโลกทั้งยังได้รับการผลักดันจากภาครัฐโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราช2558ถึง2562ผลิตภัณฑ์จากไผ่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากถึง500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและไผ่ซางมนซึ่งเป็นไผ่ที่มีหน่ออร่อยและลำไม้ที่ใช้ได้หลายอุตสาหกรรมยังตอบรับเทรนด์คาร์บอนเครดิตที่ให้มูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยจบบทความประจำวันเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร์
6: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
13: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
3: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
3: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
3: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิตาสาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
5: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคขี้หนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนขี้หนูหมูวัวควายสุนัข
4: โรคขี้หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
5: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
4: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
5: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
7: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
8: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
7: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
8: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะมาพบกันนะคะวันนี้กับดิฉันจันทราสุขนุชแล้วก็ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.นะคะก็ติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการค่ะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็พบกันทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะก็คือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะก็มีจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่จังหวัดพังงาก็ติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะซึ่งบางวันเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมานะคะบางวันบางช่วงเวลาก็มีแดดออกนะคะก็

ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็คือหมั่นดูแลในเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงกันอยู่เสมอกันแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ตะกั่วป่านะคะอากาศชื้นมากๆเลยค่ะค่ะและพอพูดถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนาะหลายคนก็คงจะติดตามเรื่องราวข่าวสารเหมือนกับดิฉันนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดน่านในตอนนี้กำลังประสบภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะคะทางจังหวัดน่านค่ะก็เลยได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินค่ะทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านพ.ศ. 2569นะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่จะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านอันนี้สามารถบริจาคเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569ค่ะเลขที่บัญชี 666-1-92052-1 ค่ะหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ054-716-228ค่ะ054-716-229ค่ะหรือสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่บริเวณหน้าห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านนะคะอันนี้ซึ่งใครต้องการที่จะร่วมบริจาค ก็สามารถที่จะติดต่อบริจาค กันได้เลยนะคะแล้วก็จากการติดตามใน Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะบริจาคเสื้อผ้านะคะตอนนี้ก็สามารถบริจาคกันได้นะคะสำหรับเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะแต่ว่านิดนึงนะคะสำหรับเสื้อผ้าก็ขอให้เป็นเสื้อผ้าที่พร้อมใช้อ่ะค่ะซักสะอาดเรียบร้อยนะคะอยู่ในสภาพดีแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ใครที่จะบริจาคในเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวหรือว่าไม้กวาดอะไรก็แล้วแต่เนาะก็สามารถจัดส่งไปได้นะคะที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะรหัสไปรษณีย์ก็55120ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0547196133ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ดิฉันก็เอาข้อมูลนะคะมาจาก Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะซึ่งสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนะคะตอนนี้ค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะคะไม่เพียงแต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหลายๆหน่วยงานนะคะก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนั่นเองค่ะกับคุณผู้ฟังคะจากจังหวัดน่านนะคะกลับมาที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งก็มาที่ท่าเรือบ้านน้ำเค็มค่ะแล้วก็ข้ามฟากไปที่ท่าเรือบ้านปากเกาะตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะติดตามเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขาค่ะจากเกาะคอเขานะคะเสร็จภารกิจนะคะท่านก็จะเดินทางไปในพื้นที่ของเทศบาลเมืองโคกลอยนะคะอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนงานแล้วก็โครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะพร้อมกับมอบนโยบายและก็แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลค่ะจากนั้นก็เป็นการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองโคกลอยสายขอ4และขอ5ในเขตตำบลโคกลอยค่ะแล้วก็ไปที่
พักสงฆ์ป่าท่านุ่นตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะเพื่อนมัสการหัวหน้าที่พักสงฆ์ป่าท่านุ่นแล้วก็หารือข้อราชการเกี่ยวกับการอนุญาตให้วัดเนี่ยนะคะใช้พื้นที่ประกอบกิจการทางศาสนาค่ะและเมื่อเสร็จภารกิจจากพื้นที่จังหวัดพังงานะคะท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการพร้อมกับคณะค่ะก็จะเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะที่ลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะทางนี้ก็มาเพื่อมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงคมนาคมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ

0: จุบันบริเวณเกาะคอเขาเป็นเกาะที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงาแต่การเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่บริเวณอำเภอตะกั่วป่ากับเกาะคอเขาจำเป็นต้องใช้เรือและแพขนานยนต์จากฝั่งสู่เกาะคอเขาโดยผ่านคลองปากเกาะเพื่อเดินทางมายังศูนย์ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนและท่องเที่ยวเป็นต้นทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินเรือกรมทางหลวงชนบทจึงมีแนวคิดที่จะก่อถนนเลียบคลองบางม่วงและสะพานข้ามคลองปากเกาะเพื่อเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่บริเวณอำเภอตะกั่วป่ากับเกาะคอเขาโดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข4เลียบแนวคลองบางม่วงข้ามคลองปากเกาะและมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับถนนสายหลักบนเกาะคอเขามีระยะทางประมาณ 4.96 กิโลเมตรแต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีและพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการดำเนินการก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท Integrated Engineering Consultant จำกัดร่วมกับบริษัท Entic จำกัดและบริษัท Professional Engineering Solution PES จำกัดเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การศึกษาโครงการมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมจราจรสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุดการศึกษาโครงการจะมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมใน3ด้านหลักประกอบด้วยการศึกษาด้านวิศวกรรมและจราจรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาด้านวิศวกรรมและจราจรจะดำเนินการสำรวจปริมาณจราจรในปัจจุบันคาดการปริมาณจราจรในอนาคตรวมทั้งวิเคราะห์ระดับการให้บริการการจราจรและการสำรวจภูมิประเทศเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสมโดยดำเนินการออกแบบรายละเอียดประกอบด้วยงานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการรวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการงานสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้นงานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณโครงการและส่วนต่อเนื่องงานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการปริมาณจราจรงานทบทวนแนวสายทางและรูปแบบโครงการเบื้องต้นการศึกษารูปแบบจุดตัดทางเชื่อมทางแยกและรูปแบบโครงสร้างสะพานให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมและมีความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย5ขั้นตอนได้แก่การรวบรวมตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายและแผนงานต่างๆรวมทั้งนโยบายแผนยุทธศาสตร์ต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการการศึกษารายละเอียดโครงการนำเสนอที่ตั้งโครงการและลักษณะทั่วไปของโครงการการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมการออกแบบองค์ประกอบถนนของโครงการและแผนการก่อสร้างศึกษารวบรวมข้อมูลภายใต้องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม4ประเภทคือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านบวกและด้านลบรวมถึงระดับผลความรุนแรงของผลกระทบครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาตลอดจนปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน3ครั้งได้แก่การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่1เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษาการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่2หรือการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่3เพื่อนำเสนอผลดำเนินงานทั้งหมดทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถนนเลียบคลองบางม่วงและสะพานข้างคลองปากเกาะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่บริเวณอำเภอตะกั่วป่ากับเกาะคอเขาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมทางหลวงชนบทสร้างความสุข
1: ชีวิตพี่มันก็เหมือนความรักเลยเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เธอทัก

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้พูดคุยถึงภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่จังหวัดพังงาในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมาคุยกันถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเรื่องของความสวยๆงามๆนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะดิฉันก็เข้าไปดูใน Facebook ผ้าไทยใส่ให้สนุกกับคุณผู้ฟังซึ่งก็มีเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะแบรนด์สิริวัณวรีค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเปิดตัวผลงานการออกแบบชุดพิธีการนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะคะมาพร้อมกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยค่ะตลอดจนการใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลค่ะคุณผู้ฟังโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระดำริของพระเจ้าลูกเธอจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผ่านทัพนักกีฬาและก็ทีมงานชายหญิงกว่า900คนสำหรับชุดพิธีการโดยแบรนด์สิริวัณวรีค่ะออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวค่ะออกแบบสำหรับนักกีฬาชายและหญิงค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องแบบ4ชิ้นนะคะก็ประกอบไปด้วยชิ้นที่1ก็คือเสื้อสูทค่ะที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือค่ะนำเสนอผ่านซิลูเอทอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณวรีด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋านะคะพร้อมกับรายละเอียดงานที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยค่ะและกระดุมพิมพ์โลโก้แบรนด์เสื้อเชิ้ตสีขาวเป็นชิ้นที่2เนาะกับปกเสื้อทรงยาวปลายแหลมพร้อมแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษสื่อถึงวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะพร้อมด้วยกางเกงขายาวตัดเย็บจากผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเสื้อพร้อมรายละเอียดเปิดปลายขาด้านข้างตัวล็อกปรับขนาดเอวและตกแต่งโลโก้นกยูงสัญลักษณ์ของแบรนด์ค่ะแล้วก็เติมเต็มด้วยลุคเน็กไทผูกปมเป็นเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีนะคะซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ก็มาพร้อมกับแคมเปญวิดีโอและภาพถ่ายภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ซึ่งก็เป็นการถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะอย่างเช่นวิวกุลวุฒินักกีฬาแบดมินตันชายทีมชาติไทยค่ะยูบัลลังก์ทับทิมแดงนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทยหรือว่าบีมพิมพิชยาก๊กรำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะแล้วก็หญิงสุธาสินีเสวตระบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยค่ะพร้อมด้วยเทนนิสอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงผู้สร้างตำนานให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะอันนี้หลายคนก็คงจะเห็นภาพกันไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมานะคะในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะซึ่งก็สามารถไปดูรายละเอียดไปดูภาพกันได้นะคะสำหรับเรื่องของชุดของทีมนักกีฬาไทยนะคะที่จะไปทำการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเดือนหน้านะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะพอพูดถึงเรื่องของผ้าไทยค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาเราโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยหรือผ้าไทย
หรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ค่ะภายใต้แนวคิด For Mom to Me สีสันไทยๆสายใหญ่แม่ลูกนะคะเพื่อส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็ไม่ว่าใครก็สามารถใส่ได้แล้วก็ใส่กันทุกๆวันได้เลยนะคะสำหรับชุดไทยผ้าไทยหรือว่าชุดอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงการถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เดือนสิงหาคมค่ะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะก็เลยเชิญชวนนะคะมาร่วมกันแต่งชุดไทยกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็นี่ก็ยังอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะกับทีมงานสวทตะกั่วป่าค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะพร้อมกับงานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์คอลกันเข้ามานะคะหรือว่าเม้นมาใน Facebook ของเราได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับคุณมงคลโชคเกลือนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะพร้อมกับรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามกันนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะนอกจากข่าวสารที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ค่ะแถมกันอีกข่าวก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเร่งกระจายยามะเร็งพระราชทานอิมคราณิปผู้ป่วยบัตรทองนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ายามะเร็งแบบพุ่งเป้าพระราชทานอิมคราณิปโดยรัฐบาลผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือว่าสปสช.ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้มีการทยอยจัดส่งยาให้กับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติรวมถึงโรงพยาบาลราชวิถีแล้วนะคะซึ่งมีผู้ป่วยได้รับยาไปแล้วด้วยประมาณ200กว่ารายค่ะจากผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอยู่ 4,400 กว่ารายนะคะทั้งนี้ก็เตรียมจัดส่งยาเพิ่มเติมอีก3งวดให้กับโรงพยาบาลต่างๆจนครบจำนวน 23,000 กล่องเนาะภายในสิ้นเดือนตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทในการเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ฟังซึ่งยาอิมคราณิปนะคะก็เป็นยารักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าชนิดรับประทานค่ะมีตัวยาสำคัญนะคะก็คืออิมาทินิปใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยนะคะแล้วก็เนื้องอกในระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในชั้นกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารค่ะซึ่งสำหรับยาดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผ่านทางสปสช.ค่ะจำนวน 690,000 เม็ดหรือว่า 23,000 กล่องเพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศค่ะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะในปีงบประมาณ2570ค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็จะสามารถผลิตยาอิมคราณิปได้
ทั้งขนาด100แล้วก็400มิลลิกรัมซึ่งก็จะทำให้แพทย์เนี่ยสามารถเลือกขนาดยาให้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยค่ะเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและก็ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสำหรับการกระจายยาพระราชทานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะรวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงด้านยาเพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างทั่วถึงและก็ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันเนี่ยต้องเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งช่วงเย็นของวันนี้นะคะ22สิงหาคมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะ23สิงหาคมค่ะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะเขามีงานตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มกันนะคะซึ่งงานนี้ค่ะจัดโดยจังหวัดพังงาแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะก็จัดงานตลาดชุมชนคนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มนะคะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนแล้วก็เผยแพร่คุณค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะพบกับบรรยากาศตลาดชุมชนพร้อมกับเลือกซื้ออาหารพื้นถิ่นสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะไปเดินเที่ยวชิลๆนะคะกินอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันค่ะยังไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับงานในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะซึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านน้ำเค็มนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เป็นตลาดนัดชุมชนนะคะแล้วก็วันที่28-30สิงหาคมนี้ก็จะมีอีกงานหนึ่งนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มอันนี้ก็เป็นงาน Night at Museum นะคะศิลปะดนตรีแสงสีสันนะคะอันนี้ก็ขอเชิญชวนล่วงหน้าก็แล้วกันนะคะชวนครอบครัวชวนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักรู้ใจนะมาเดินชิลรับลมฟังดนตรีเพราะๆแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายร้านค้านะคะชมพิพิธภัณฑ์สึนามิในช่วงเวลากลางคืนนะคะใน at museum ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนาะดิฉันแบบอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเที่ยวมาชมนะคะโดยปกติแล้วเขาจะไม่เปิดกลางคืนนะคะแต่ว่าระหว่างวันที่28 29 30สิงหาคมนี้เขาจะเปิดให้ชมไปจนถึงประมาณ2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของพิพิธภัณฑ์สึนามิเนี่ยถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยวิบัติมากๆเลยนะก็อยู่ในพื้นที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะ2สัปดาห์นี้เนาะมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะชาวตะกั่วป่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมองดูเวลาค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนขณะเดียวกันในระดับหมู่บ้านได้กำชับให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจการลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่และการเฝ้าระวังความผิดปกติในหมู่บ้านประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: มาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านเวทีอาเซียนดาโต้เซรีโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางทางการทูตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วอินโดนีเซียและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของไทยขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2545เพื่อเป็นกลไกจัดการกับปัญหาการเผาและหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นร่วมกันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉิน

0: 9เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการอพยพการทำความสะอาดบ้านเรือนการฟื้นฟูพื้นที่และการสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพย์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม150นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านสำหรับอำเภอปัวเจ้าหน้าที่100นายได้เข้าปฏิบัติภารกิจณวัดบ้านซ่านและโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานร่วมการฉีดน้ำทำความสะอาดดินโคลนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้สถานที่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้750รายรวม320ครัวเรือนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนำกำลังพลและเครื่องจักรทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเน้นย้ำหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน
12: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำ เข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีในจุดที่สามารถทำได้พร้อมกำชับให้บริหารจัดการกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนทันทีเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมเตรียมพันธุ์พืชและไม้ผลฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่านหลังน้ำลด
13: นางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแต่มวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนศิริกิติ์ต่อไปจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเบื้องต้นรวม9อำเภอจำนวนกว่า 14,963 ไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายสำหรับการช่วยเหลือกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยเกษตรกรสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆนี่แบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
18: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปจ้ะ
17: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
18: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
20: ์ยาเสพติดคืออันตราย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างการพบปะชุมชนไทยว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยปูดอำเภอปัวจังหวัดน่านเน้นส่งให้ถึงมือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งวันนี้เฮลิคอปเตอร์ได้ปฏิบัติภารกิจรวม6เที่ยวบินเดินทางไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังคงรอคอยความช่วยเหลือประกอบด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษม ข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตช่วงการเดินทางยังไม่สะดวกทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISTAมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และค้นหาพื้นที่รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอคอยความช่วยเหลือปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงผู้ประสบภัยน้ำป่าดินถล่มน่านส่งทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
11: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
10: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
11: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
10: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
11: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
10: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
12: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส https://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

วทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะบ่ายวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะวันนี้น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตค่ะยังคงรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะน้ำพร้อมมากๆเลยนะคะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยในทุกบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณเนี่ยมีความหมายมากขึ้นค่ะบ่ายวันเสาร์แบบนี้ค่ะใครกำลังขับรถอยู่บ้างคะหรือใครที่กำลังทำงานอยู่บ้างเอ่ยหรือใครที่กำลังบอกตัวเองว่าวันนี้เนี่ยจะพักจริงๆแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยยังเปิดแชทเช็คงานอยู่เลยไหนขอเสียงหน่อยค่ะอ่ะได้ยินเสียงละเสียงกระซิบมานะคะดังมากเลยน้ำขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะวันหยุดแบบนี้นะคะถึงจะมีงานทำไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าเราได้เกิดไอเดียบางอย่างในวันหยุดบางทีมันอาจจะเป็นไอเดียดีๆเพื่อที่จะนำเสนอเจ้านายในวันจันทร์ก็ได้ค่ะสมองบางคนเนี่ยยังประชุมต่อเองแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเลยนะว่าฉันเนี่ยจะหยุดพักวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยน้ำอยากจะชวนทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากินมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมคะบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลเพียงเท่านั้นนะคะก็ไม่พอแล้วสำหรับคำว่ามาเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตนะตอนนี้ค่ะเรามีทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตและก็อาหารพื้นบ้านที่เล่าเรื่องคนภูเก็ตได้ดีมากๆเลยค่ะและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือบิไทบักขนมพื้นบ้านที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยน้ำเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านฟังไปว่าได้คว้ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตสูงสุดระดับประเทศจากกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เองวันที่21สิงหาคมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสาธิตการทำบิไทบักที่สโมสรไทยหัวหรือร้านไทยหัวคาเฟ่ค่ะในย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อให้คนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ตั้งแต่วัตถุดิบการเตรียมแป้งไปจนถึงขั้นตอนการทำอย่างละเอียดเลยค่ะน้ำยังมีโอกาสได้ไปร่วมงานเมื่อวานนี้เองค่ะแล้วก็ตัวขนมอันนี้น้ำรู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าคุณย่าชอบทานมากๆเลยซึ่งปัจจุบันเวลากลับบ้านก็จะซื้อไปฝากคุณย่าอยู่ตลอดเลยค่ะบิไทบักค่ะมีลักษณะคล้ายลอดช่องบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเขาว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงค่ะเขาจะทำจากแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำอุ่นค่ะแบ่งแป้งออกเป็นสีขาวและสีแดงจากนั้นเราจะใช้การกดผ่านพิมพ์ค่ะลงไปน้ำเดือดลงไปเวลากดพิมพ์นะคะมันก็จะเป็นเส้นคล้ายๆเหมือนที่น้ำบอกว่าเป็นคล้ายๆเส้นขนมจีนเนาะแล้วก็ลงไปพอใส่ในน้ำเดือดเนี่ยพอลอยขึ้นมาค่ะเขาสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาเราก็จะนำไปแช่ในน้ำเย็นต่อเพื่อที่จะให้เส้นเนี่ยเหนียวนุ่มค่ะการรับประทานค่ะก็รับประทานกับน้ำเชื่อมใบเตยหรือน้ำแข็งใสค่ะมันจะให้รสชาติหวานเย็นแล้วก็สดชื่นเหมาะกับ

อากาศภูเก็ตมากๆเลยน้ำว่าความน่ารักของข่าวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่แค่ว่าขนม1ถ้วยได้รางวัล นะคะแต่มันคือสูตรของขนมมิไทบักค่ะเรื่องเล่ามันจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องเล่าแล้วก็ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนให้กลับมาอยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศได้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์ก่อนค่ะเราเพิ่งภูมิใจที่เขาได้รางวัลค่ะวันนี้น้องก็เลยขอพาไปอีกขั้นเลยคืออยากให้ทุกท่านค่ะช่วยกันทำให้เขาเนี่ยไม่หายไปจากชีวิตจริงเพราะคำว่า the lost taste ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือคำว่ารสชาติที่หายไปดังนั้นภารกิจต่อไปค่ะของคนภูเก็ตก็คือช่วยกันกินเอ้ยไม่ใช่สิช่วยกันอนุรักษ์ค่ะขนมมิไทบักให้อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะฟังดูเหมือนน้ำเนี่ยจะหาเหตุผลให้ทุกท่านเนี่ยกินขนมกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะน้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยสนับสนุนอาหารพื้นเมืองของเราค่ะมันเป็นสิ่งที่อยากจะให้อนุรักษ์ไว้จริงๆค่ะเมื่อมีคนกินมีคนถามหาก็จะอยากมีคนที่ทำเพิ่มมากขึ้นมีร้านอยากขายค่ะมีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็องค์ความรู้ของการทำขนมชิ้นนี้ก็ยังจะมีอยู่ต่อไปในชีวิตค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การจะเก็บไว้ในตู้โชว์เพื่อให้น้องๆหนูๆไปเดินศึกษาอย่างเดียวค่ะสำหรับน้ำน้ำรู้สึกว่าอยากจะให้ตัววัฒนธรรมตัวเนี้ยมันยังมีคนทำคนใช้คนกินแล้วก็คนเล่าต่ออยู่ค่ะหลังจากวิทยบักเนี่ยยังจะได้ไปปรากฏหลังจากนี้นะคะก็ยังจะมีการได้ไปปรากฏในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยเทสไทยเฟส2569ช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ที่กรุงเทพด้วยค่ะร่วมกับอาหารถิ่นจาก77จังหวัดค่ะใครนะคะที่ยังไม่เคยชิมน้ำขอฝากการบ้านวันเสาร์นี้ไว้ให้1ชิ้นเลยค่ะ1ข้อเลยนะไปตามหาวิทยบักแล้วลองชิมดูค่ะข้อดีของการบ้านข้อนี้คือไม่มีข้อสอบซ่อมนะคะมีแต่เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะสั่งเพิ่มค่ะถ้าเกิดให้น้ำชี้เป้าใช่ไหมคะตลาดเกษตรตอนเช้าก็มีขายเนาะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะตื่นเช้าก็สามารถไปซื้อกันได้ที่ตลาดชำชาตรงบริเวณหล่อโรงค่ะตรงนั้นก็จะมีขายอยู่นะสำหรับและที่สำคัญค่ะหากเราไปเที่ยวเมืองเก่านะคะอยากให้แวะร้านท้องถิ่นค่ะ

กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะช่วงแรกที่น้ำฝากการบ้านของวันเสาร์นี้ไว้ว่าให้ทุกท่านเนี่ยไปตามหาวิไทบักกันแล้วลองชิมดูใช่ไหมคะก็มาช่วงนี้ค่ะหลังจากที่เราเริ่มต้นช่วงแรกด้วยความภาคภูมิใจกันไปแล้วจากขนมหนึ่งถ้วยที่พาเรื่องราวของคนภูเก็ตเนี่ยไปไกลถึงระดับประเทศช่วงต่อไปช่วงนี้น้ำจะขอชวนกลับมาอยู่ใกล้ๆตัวกันบ้างค่ะจากของกินพื้นบ้านไปสู่ของกินที่เราปลูกเองค่ะกับแนวคิดบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองค่ะแล้วต่อกันด้วยเรื่องสำคัญมากของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเลยนั่นคือการซ้อมแผนสื่อสารฉุกเฉินเผื่อวันที่มือถือหรือเครือข่ายปกติเนี่ยใช้งานไม่ได้ก็สำหรับช่วงนี้ค่ะก็เริ่มกันเลยค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยน้อมนำแนวพระราชดำริบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมาขยายผลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราเนี่ยมีพื้นที่เล็กๆรอบบ้านเราก็สามารถที่จะซื้อกระถางใบเล็กๆมาปลูกได้ค่ะหรือว่าริมระเบียงหรือมีมุมที่แดดดีๆค่ะเราก็สามารถเริ่มจากการปลูกผักง่ายๆได้แล้วอย่างกระเพราโหระพาพริกต้นหอมหรือผักที่บ้านเราเนี่ยกินกันเป็นประจำค่ะบางคนอาจจะบอกว่าปลูกไม่เก่งใช่ไหมคะปลูกอะไรก็ตายน้ำเข้าใจนะแต่ว่าลองเริ่มจากการปลูกกระเพราก่อนก็ได้ค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยบางครั้งมันอาจจะปลูกแล้วขึ้นก็ได้แล้วก็วันไหนที่เราคิดเมนูอะไรไม่ออกเนี่ยหันไปก็จะเจอต้นกระเพราแล้วก็สามารถจะมีคำตอบแล้วว่าเนี่ยวันนี้จะทานอะไรดีค่ะแล้วก็สามารถหุงข้าวร้อนๆทานกับไข่ดาวได้เลยค่ะเบื้องหลังของความน่ารักของการปลูกค่ะมีเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือนอยู่ด้วยนะคะผักที่เรากินกันทุกวันเนี่ยถ้าเราปลูกได้บางส่วนมันก็จะเป็นการช่วยลดรายจ่ายของเราค่ะและถ้ามีเหลือแบ่งปันเพื่อนบ้านหรือพัฒนาเป็นรายได้เล็กๆเนี่ยนำก็ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะยังมีการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยค่ะก็คือการนำเศษอาหารแล้วก็ขยะอินทรีย์เนี่ยกลับมาใช้เป็นปุ๋ยสำหรับผักสวนครัวด้วยเท่ากับว่าของที่เคยถูกทิ้งเนี่ยนำกลับมาถูกใช้ใหม่ค่ะน้ำชอบตรงนี้มากๆเลยเพราะมันเป็นการเชื่อมโยงกันเป็นวงจรกินอาหารมีเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยปลูกผักแล้วกลับมาทำเป็นอาหารอีกครั้งค่ะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำได้จริงภายในบ้านของเราค่ะความยั่งยืนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มด้วยโครงการที่มันใหญ่ๆเสมอไปนะคะบางครั้งเนี่ยเราเริ่มจากกระเพรา1ต้นในกระถางของเราแล้วก็การไม่ทิ้งเศษผักลงในถังขยะแบบเปล่าประโยชน์ถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติช่วยรักโลกกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องของความมั่นคงทางอาหารค่ะมาต่อกันกับความมั่นคงที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะคือการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำนักงานกสทช.ภาค4ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตจัดการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินจุดสำคัญคือการจำลองสถานการณ์แบบ Table Top Exercise ค่ะหรือ TTX เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยได้ซ้อมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงใครต้องแจ้งใครใครรับข้อมูลใครส่งต่อและจะประสานกันอย่างไรค่ะเพราะเวลาปกติแล้วเนี่ยเราอาจรู้สึกว่าแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็คงจะพอแล้วใช่ไหมจะโทรจะส่งไลน์จะเช็คข่าวก็ได้หมดแต่ถ้าเกิดเหตุใหญ่ระบบโทรศัพท์ล่มสัญญาณมีปัญหาหรือโครงข่ายใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพวิทยุสื่อสารจะกลายเป็นช่องทางสำรองที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำชอบประโยคนี้ค่ะในภาวะวิกฤตสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าใครมีมือถือรุ่นใหม่ที่สุดแต่คือใครยังติดต่อใครได้อยู่ค่ะการฝึกซ้อมจึงไม่ได้มีไว้เพื่อความตื่นเต้นแต่มีไว้เพื่อให้คนทำงานไม่ต้องเริ่มคิดทุกอย่างใหม่ในวันที่เกิดเหตุขึ้นจริงค่ะเพราะทุกวินาทีเนี่ยมีความหมายมากๆเลยและภูเก็ตของเราก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีทั้งประชาชนคนทำงานนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางจำนวนมากการสื่อสารที่รวดเร็วถูกต้องและต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ฝากไว้ให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะความพร้อมไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน่วยงานเราเองก็ควรจะรู้เบอร์ฉุกเฉินรู้จุดปลอดภัย
เก็บแบตสำรองค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการนะการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราเริ่มจากการปลูกผัก1ต้นไปจนถึงการเตรียมระบบสื่อสารทั้งเมือง2เรื่องดูเหมือนไกลกันแต่มีคำเดียวที่เชื่อมกันอยู่ค่ะคือคำว่าความพร้อมช่วงสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนอารมณ์ขยับให้คึกคักขึ้นหน่อยเพราะจะมีทั้งคอนเสิร์ตร็อกของดีภูเก็ตการแข่งเรือแคนูและปิดท้ายด้วย4วิธีสู้กลับความคิดลบในวันหยุดของเราที่ไม่ต้องเสียทั้งความคิด1เรื่องค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

โอเคเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเพลงเมื่อกี้เพราะใช่ไหมล่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ขอเปิดด้วยเสียงกีตาร์ในจินตนาการกันก่อนเลยค่ะเพราะภูเก็ตเนี่ยเตรียมพบกับ Harbor Group Music 4ค่ะงานจะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569เดือนหน้านับวันรอกันได้เลยสำหรับใครที่เป็นสายเพลงร็อกสายเพื่อชีวิตค่ะที่ลาน Harbor Grove Music จะพบกับโลโซออริจินัลมารีฮวาน่าและ TG Tiger ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่22ใช่ไหมบวกไป8วันเท่ากับ30 10โอ้ยยังมีเวลาอีก18วันใครยังไม่กดจองบัตรนะคะสามารถที่จะกดจองบัตรดูบัตรกันได้เลยใครรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายร็อกสายเพื่อชีวิตหรือใครที่มีเพลงที่ร้องได้ตั้งแต่ท่อนแรกยันจบแล้วจำไม่ได้ว่าฝึกร้องมาตอนไหนนะเช็คคิวไว้แล้วไปซ้อมวอร์มเสียงกันต่อได้เลยค่ะงานนี้เนี่ยจำกัดผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะอย่างที่แจ้งค่ะใครที่อยากจะสำรองจองโต๊ะค่ะสามารถโทรได้ที่เบอร์098-890-0094ค่ะหรือใครที่อยากจะจองทางไลน์ใช่ไหมคะน้ำก็เอาไลน์ Official มาให้เนาะแอดได้เลยค่ะ @thailandmountainpk ค่ะใครที่เป็นสายร็อกก็เรียกว่าแพลนกันได้นะนอกจากความสนุกของแฟนเพลงแล้วเนี่ยงานลักษณะนี้เนี่ยน้ำรู้สึกว่ายังจะช่วยการกระตุ้นการใช้จ่ายของพื้นที่ในป่าตองด้วยบรรยากาศเมื่อคึกคักใช่ไหมคะคนขายก็จะขายสินค้าบริการได้จะมีการจับจ่ายใช้สอยทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่บริเวณนั้นดีขึ้นค่ะจากข่าวคอนเสิร์ตค่ะมาต่อกันกับข่าวสายกินดีกว่าค่ะงานนี้ค่ะภูเก็ต Local Connect 2026เมื่อวานเนี่ยเขาจัดวันแรกนั้นมีโอกาสได้ไปเดินงานมาแล้วนะคะงานเนี่ยจัดอยู่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองค่ะบริเวณลานชั้นล่างค่ะด้านหน้าเลยงานจะจัดถึงวันที่23สิงหาคมเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังคะงานนี้เนี่ยรวบรวมของดีเมืองภูเก็ตจากผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะมีทั้งของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนสับปะรดภูเก็ตผ้าปาเต้สินค้าแปรรูปและของกินอีกหลายอย่างเลยเมื่อวานค่ะไปแอบเห็นมาอ๋อไม่ได้แอบสิเขาจัดร้านใหญ่เลยไฮไลท์สำหรับสายกินที่น้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปลองนะคะก็คือเมนูกุ้งมังกรภูเก็ตค่ะซึ่งราคาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาน่ารักมากๆเลยเริ่มต้นที่299บาทค่ะและที่สำคัญนะยังมีโปรโมชั่น1แถม1ในราคา499บาทอีกด้วยค่ะวันนี้ใครที่ยังไม่แพลนจะไปไหนเดี๋ยวฟังรายการน้ำจบหรือไม่ต้องรอฟังจบค่ะขับรถแล้วเปิดวิทยุไปกันได้เลยค่ะที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองกับงานภูเก็ต Local Connect 2026ค่ะน้ำวางพิกัดไว้ให้แล้วนะส่วนแคลอรี่เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังของน้ำไปประชุมกันต่อวันจันทร์แล้วกันค่ะสิ่งสำคัญคือทุกการเลือกซื้อของผู้ประกอบการเลือกซื้อของคุณค่ะจะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำย้ำเสมอค่ะว่าการที่มีเงินหมุนกลับเข้าสู่ชุมชนเนี่ยมันเป็นการช่วยสร้างรายได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ของดีภูเก็ตเนี่ยได้ไปต่อค่ะสำหรับข่าวกินแล้วต่อไปนี้ค่ะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นสายลุยกันบ้างคะสายลุยในที่นี้ค่ะต้องเป็นสายลุยทางน้ำด้วยนะเทศบาลตำบลวิชิตค่ะเปิดรับสมัครการแข่งขันเรือแคนูครั้งที่15แล้วตอนนี้ประจำปี2569การแข่งขันก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่คลองมูดงบ้านบ่อแร่หมู่6ตำบลวิชิตค่ะคลองมูดงค่ะเป็นคลองหนึ่งที่อยู่ในตำบลบ่อแร่ขออภัยค่ะอยู่ในบ้านบ่อแร่ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามค่ะแล้วบริเวณนั้นก็จะมีร้านอาหารด้วยใครที่มีโอกาสก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวเชิงชุมชนได้ที่บ้านบ่อแร่เช่นกันค่ะการแข่งขันเนาะก็จะมีทั้งระยะ100เมตรและ200เมตรแบ่งเป็นรุ่นเด็กเยาวชนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะที่สำคัญเนี่ยการสมัครเนี่ยสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ชอบกีฬาทั้งใช้แรงแขนแรงใจแรงเพื่อนร่วมทีมงานนี้เลยค่ะเหมาะกับคุณผู้ฟังของน้ำมากๆเลยเพราะถ้า1คนพายอีก1คนนั่งชมวิวเนี่ยอาจจะได้เที่ยวคลองนานกว่าแผนที่วางไว้หนึ่งนะคะ
ู้ใดที่ท่านใดค่ะขออภัยค่ะที่สนใจอยากจะสมัครแข่งขันเนาะสามารถสมัครได้ที่กองการศึกษาชั้น2เทศบาลตำบลวิชิตค่ะหรือสอบถามได้ที่076-525-100ค่ะหรือแล้วก็ต่อ170-173นะคะคุณผู้ฟังคะเรียกว่าทานกุ้งมังกรมาเติมพลังกับการแข่งพายเรืออันนี้น่าสนใจได้เบิร์นเอเนอร์จีออกไปค่ะและก่อนปิดรายการในวันนี้ค่ะน้ำอยากกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดค่ะไม่ใช่ข่าวใหญ่ไม่ใช่อีเวนต์แต่คือความคิดของเราเองค่ะคุณผู้ฟังคะความคิดลบเป็นสิ่งที่ทุกคนเจอได้โดยเฉพาะเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นใจไปซะหมดเจอการปฏิเสธบ้างล่ะเจอการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือเราเนี่ยคาดหวังกับตัวเองมากจนเกินไปค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะคือความคิดลบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดลบนะเราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกประโยคที่สมองบอกเราค่ะความคิดลบมันเกิดขึ้นได้แค่ชั่วขณะเพียงเท่านั้นวันนี้น้ำก็เลยเอาเคล็ดลับที่เราจะมาสู้กับมันกันให้ท่านผู้ฟังของน้ำเนี่ยไปลองทำกันดูค่ะข้อแรกเลยสังเกตและยอมรับค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าความคิดลบเนี่ยกำลังเข้ามาลองหยุดแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดลบแค่รู้ทันค่ะโดยที่ไม่ตัดสินตัวเองก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่จมไปกับความคิดนั้นทันทีแล้วค่ะข้อที่สองค่ะถ้ารู้สึกแล้วก็ลองตั้งคำถามค่ะถามตัวเองว่าสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่าไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานอะไรที่มาสนับสนุนหรือเราเนี่ยแค่กำลังตีความจากความกลัวบางครั้งประโยคว่าฉันเก่งไม่พอเนี่ยอาจเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะข้อที่3ค่ะเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นบวกหรือเป็นกลางค่ะไม่ต้องฝืนบอกว่าทุกอย่างดีหมดแต่เปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันลองทำแล้วมันดีที่สุดได้เท่านี้หรือฉันยังไม่เก่งเรื่องนี้แต่เดี๋ยวฉันจะเรียนรู้ใหม่ค่ะแค่นี้น้ำหนักของความคิดเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนได้แล้วค่ะและข้อสุดท้ายค่ะอยากให้คุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำเนี่ยฝึกควบคุมด้วยสติค่ะเมื่อใจเริ่มไหลไปไกลลองหยุดแล้วหายใจลึกๆ3ครั้งกลับมาอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะอาจจะเปลี่ยนไปเดินเนาะทำอาหารออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้การจดจ่อของเราเนี่ยมันอยู่กับความคิดลบค่ะน้ำอยากฝากไว้อย่างนึงค่ะบางวันเนี่ยชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราเนี่ยจะชนะทุกเรื่องนะคะแค่ไม่ปล่อยให้ความคิดแย่ๆหนึ่งเรื่องเนี่ยมาทำลายความดีทั้งวันที่เหลือของเราเนี่ยน้ำถือว่าทุกท่านเนี่ยเก่งมากๆแล้วค่ะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรที่ยังไม่สำเร็จยังไม่เป็นดั่งใจที่ต้องการค่ะหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปช้าเดินช้ากว่าคนอื่นทำอะไรก็แบบไม่ทันเพื่อนลองกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วลองคุยกับตัวเองดูนะคะเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งแข่งกับทุกคนเลยทุกคนเนี่ยมีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะเราต้องขอบคุณตัวเองเยอะๆแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองเยอะๆนะคะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่น้ำหยิบมาฝากคุณผู้ฟังในวันเสาร์วันนี้ของน้ำค่ะเราเริ่มจากความภาคภูมิใจของขนมมิทัยบักไปสู่การปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เตรียมพร้อมเมืองด้วยการรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วกลับมาสนุกกับคอนเสิร์ตเสกโลโซแล้วก็ตามมาด้วยของดีท้องถิ่นอย่างภูเก็ตโลเคอลคอนเน็กค่ะและกิจกรรมกีฬาของชุมชนอย่างการเปิดการรับสมัครแข่งขันพายเรือแคนูของเทศบาลตำบลวิชิตก่อนที่นำมาปิดท้ายด้วยการดูแลความคิดของตัวเองค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทันข่าวทันชีวิตแล้วก็เติมความคิดดีๆไปให้ตัวเองในทุกๆวันนะคะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนค่ะขอให้บ่ายวันเสาร์นี้ทุกท่านเนี่ยได้กินของอร่อยได้พักได้หัวเราะและถ้ามีความคิดลบเนี่ยแวะมาเยี่ยมอยู่นะคะก็รับรู้ได้เลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องชวนเขาค้างคืนกับเรานะปล่อยเขาไปถ้าเขามาหาเราเนี่ยพบกันใหม่ค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยตั้งจุดรับส่งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและจิตอาสาจัดเตรียมเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่พร้อมระบบผลิตและกรองน้ำสำหรับจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในช่วงที่ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งติดตั้งสะพานชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าในวันนี้ได้กลับมาติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอีก1วันโดยนำคณะเดินทางไปที่มีการก่อสร้างสะพานแบริ่งหรือสะพานชั่วคราวที่บริเวณทางเชื่อมต่อบ้านมอนอำเภอปัวขณะนี้สร้างเสร็จและใช้ในการสัญจรไปมาได้แล้วซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถึง4วัน นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมากว่า3วันแล้วเนื่องจากถนนสะพานถูกตัดขาดโดยการติดตั้งสะพานใกล้แล้วเสร็จและคาดการว่าในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้จะสามารถใช้ในการสัญจรได้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิด
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนและเตรียมแผนอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือและรถกู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดเหตุสาธารณภัยให้เร่งรายงานสถานการณ์และความเสียหายต่อจังหวัดโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind.And rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
12: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture. Gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story.We've been together in harmony, from local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty, and Thai charm shines through every connection.
11: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort, world-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
13: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag.Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz on time, on trend, creative media.
14: Other best thing to do, attraction, activities and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener.Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program,

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะมาเจอกันกับฉันแสงระวีสุโมทานและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะมาเจอกันก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่าน
2: ค่ะ
1: นะเพราะถือว่าหนักหนาสาหัสแต่ว่าถึงแม้ว่าน้ำที่จะเริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่าความสูญเสียนี่ก็ยังทิ้งอยู่มากมายคือจริงๆน่าจะลดลงในส่วนของอำเภอปัวนะเพราะมันเริ่มที่ปัวใช่ไห
2: ม
1: แต่ว่าตอนนั้นที่เราเห็นภาพคือดินโคลนทั้งนั้นเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่แต่ว่าที่น่านเนี่ยมันก็ยังคงคือมีผู้เสียชีวิตด้วยก่อนหน้านี้2ศพแต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่มอีก1ศพคือเป็น3ศพแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีในส่วนของจังหวัดเสียงๆอีกหลายจังหวัดเหมือนกันเมื่อวานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการออกมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายตอนนี้ก็รวมเป็น3ศพแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าในพื้นที่เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายในพื้นที่เนี่ยจะมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสด
2: ิ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีการอุดมศึกษาคือไปบัญชาการตลอดนะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4แล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: นะก็หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าปภ.เขาสรุปออกมาตอนนี้ยังคงมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยอยู่ใน6จังหวัดก็คือที่จังหวัดน่านยังมีอยู่นะในบางพื้นที่นะในบางอำเภอนอกจากจังหวัดน่านแล้วก็มีที่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครแล้วก็อุบลราชธานีนะอันนี้ก็ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือที่จังหวัดน่านเนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายนะตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เข้าไปดูแลแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคือก็คลี่คลายอย่างต่อเนื่องแหละหลังจากระดับน้ำในหลายพื้นที่นั้นลดลงโดยเฉพาะจุดที่เขาวัดน้ำสำคัญเนี่ยนะคะคือมันมีมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยคือเคลื่อนตัวผ่านตัวเมืองน่านตอนนี้มาที่เวียงสาแล้วเดี๋ยวคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยเจอไปหลายอำเภอ
1: ค่ะ
2: นะทั้งอำเภอเมือง
1: อ
2: ำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงนะคะนอกจากเรื่องของมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย
1: นะคะ
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเขาก็ได้ไปสำรวจแล้วนะคุณแสงระวีเริ่มมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็พบว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรนะคะทั้ง9อำเภอเนี่ยเสียหายไปแล้ว 14,963 ไร่นะคะกระทบกับชีวิตพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว 6,538 รายโดยเป็นพื้นที่ของข้าวเนี่ยเสียหายมากสุดนะคะ 9,000 กว่าไร่เลยทีเดียวรองลงมาก็เป็นสวนยางหรือว่าเป็นสวนไม้ยืนต้นอะไรต่างๆนี่แหละนะคะซึ่งก็มีการเข้าไปสำรวจกันแล้วโดยวันนี้เองก็เห็นทางกยธ.เช่นเดียวกันนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคุณวีริศอมรปานนี่แหละรักษาการแทนผู้ว่าการกยธ.นะคะก็ได้มีการรับฟังรายงานแล้วก็สรุปตัวเลขของชาวสวนยางเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเสียหายประมาณ 35,000 ไร
1: ่
2: นะคะ
1: เยอะอยู่นะ
2: เยอะค่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรเนี่ยประมาณ 3,500 รายแล้วก็มีการที่จะพิจารณาเยียวยานอกจากเยียวยาเรื่องของบ้านเรือนเสียหายแล้วเนี่ยชาวสวนยางก็อาจจะได้รับคนละ 3,000 บาท
1: คือเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเยอะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าบางพื้นที่อย่างที่ปัวเนี่ย สถานการณ์น้ำเนี่ยมันลดลงแล้วก็ต้องเข้าสู่สถานการณ์เรื่องของการบิ๊กคินนิ่งนะทางคุณยศชนันเองซึ่งก็ถือว่าลงไปในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มน้ำท่วมนะคะว
2: ัน
1: นี้เป็นวันที่4แล้วก็ยังคงอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะรอท่านนายกด้วยเพราะวันนี้ท่านนายกจะเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วนำมาถึงตอนประมาณสักทุ่ม45ก็ท่านก็ต่อภารกิจเลยวันพรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางไปที่น่าน
2: ก็คงจะไปช่วยเขาบิ๊กคลีนนิ่งเพราะว่าเห็นภาพของทางท่านยศชนันก็ไปช่วย
1: ถือสายยางเองเลยนะ
2: บิ๊กคลีนนิ่งถือสายยงสายยางถือไม้กงไม้กวาดนี่ใช่ไหมคะก
1: ็
2: เป็นภาพที่หน่วยงานราชการนี่ก็ต้องบอกว่าทำงานอย่างรวดเร็วพอสมควรนะนอกจากทางคุณยศชนันแล้วเนี่ยคุณเจเสรรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่ก็เห็นประกบอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะได
1: ้ลงอันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะ
2: เต็มที่เหมือนกัน
1: มาเรียกอะไรนะมาให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยขี่หลังเหมือนกันนะ
2: โอ
1: ้ก็คือ
2: ภาพคุ้นๆอยู่เหมือนกัน
1: เต็มที่เลยเหมือนกันนะคะ
2: ก็เห็นคุณเจเสร็จก็บอกว่าอะไรทำได้เนี่ยต้องรีบทำเลยไม่ต้องรอนะคะก็มีการสั่งการทางเจ้าหน้าที่นี่แหละเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันรอไม่ได้นะคะเน้นย้ำเลยเรื่องของการใช้กำลังคนและเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าอย่างที่บอกแหละอย่างที่คุณสังรวีบอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักของมหาดไทยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนาะเท่าที่เห็นในพื้นที่ก็มีDE หรือมีกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอย่างกระทรวงทรัพย์เองก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่อยู่ทางภาคเหนือ ก
1: ็
2: จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเท่าที่ดูรายงานหรือว่าดูภาพข่าวคุณแสงระวีโอ้โหน้ำก็ขึ้นค่อนข้างสูงและที่สำคัญเนี่ยนะคะยังพัดพาเอาขี้โคลนโอ้เต็มบ้านประชาชน
1: ไม่รั่วหนาขนาดแต่อันนี้ยังดีหน่อยที่แบบมันยังไม่แข็งไง
2: ค่ะมันยังเละๆอยู่ใช่ไหม
1: แล้วก็คือมันใช้น้ำฉีดได
2: ้ก็อย่าเพิ่งให้มันแข็งเพราะตอนนี้เรามีน้ำเยอะเนี่ยต้องเอาน้ำมาช่วยในตรงนี
1: ้
2: คือย้อนไปเมื่อภาพเรื่องของโคลนเนี่ยที่มันทะลักทะล้นเนี่ยจำที่แม่สายได้ไหม
1: ที่เชียงรายเนาะ
2: ลักษณะเดียวกันคล้ายกัน
1: คือแบบหนาแบบเป็นนิ้วเป็นน่าเป็นศอกเลยนะเป็นศอกเลยอ่
2: ะ
1: คือแบบสูงมากอ่ะนะคะอันนั้นคือลำบากเลยนะ
2: คะ
1: แน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องหาทางแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันม
2: ัน
1: คงต้องป้องกันก่อนนะจะทำยังไงแล้วก็จะแก้ปัญหาระยะยาวกันยังไงจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทางอาจารย์ยศชนันเองก็พูดเหมือนกันว่าคือบางพื้นที่เนี่ยเข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะเห็นทางอาจารย์ยศนันท์บอกว่ากรมชลประทานแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยตอนนี้เขาเสนอแผนรองรับเอาไว้แล้วนะ
2: ค
1: ือหลักการสำคัญคือมันต้องมีที่พักน้ำอ่ะคือเหมือนเป็นแก้มลิงอ่ะ นะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยแบบได้พูดอยู่ตลอดนะว
2: ่
1: ามันต้องมีแก้มลิงไว้ตามจุดต่างๆเลยเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือว่าฝายชะลอน้ำขนาดเล็กนะก่อนที่มันจะไหลมาถึงตัวเมืองที่ในตัวเมืองที่น่านใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยในการที่จะมาแจ้งเตือนประชาชน ก็จะมีการยกระดับจากระบบGIS คือ GIS เนี่ยสู่การทำดิจิทัลทวินนะคะซึ่งมันเป็นอันนี้มันเป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชนในการที่จะนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห์
2: นะ
1: เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มันจะมีความแม่นยำด้วยนะวิธีนี้เหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ซึ่งมันจะมีระดับความสูงต่ำเนี่ยต่างกันแล้วก็จะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: นี่เนี่ยตอนนี้มันต้องใช้ไฮเทคโนโลยีขึ้นมานิดนึงนะต
2: ้
1: องมอนิเตอร์อะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่ารู้สึกว่าในพื้นที่เขาก็จะมีศูนย์จุดรวมก็คือคอยมอนิเตอร์อยู่นะเรียกว่าเป็นวอลลุ่มตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเลย
2: ตั้งวอลลุ่มเลยทีเดียวก็เรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็เห็นนำมาใช้กันค่อนข้างเยอะในเมื่อแบบเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะเร
1: ื่
2: องของดาวเทียมเรื่องของดูมวลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ฝนมันตกหนักตกแช่นี่แหละในพื้นที่เนี่ยก็เลยทำให้ปริมาณน้ำมันมากผิดปกติจนเกินกว่าจะรับไหวแต่ว่าเรื่องนี้ก็เห็นทางนอกจากฝ่ายรัฐบาลเองนะฝ่ายค้านก็มีลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะโดยผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านนี่แหละก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคุณแสงระวีว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่พูดกันมาระยะยาวแล้วละยาวนานแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลขึ้นจริงแล้วเขาก็มีการไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่นะบอกว่าแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีมีรองนายกอะไรเข้ามานอนค้างอ้างแรมเนี่ยช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอยากให้ผู้บริหารเนี่ยเข้าใจสภาพปัญหาจริงๆนะคะว่าประชาชนเนี่ยต้องการอยากจะได้แผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวสิ่งที่ยังมองไม่เห็นวันนี้นะ

0: ของการสร้างอ่างเก็บน้ำชะลอน้ำต้นทางที่บอกเนี่ยคือเหมือนทุกฝ่ายเห็นปัญหาร่วมกันแต่ว่าฝ่ายชะลอน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรเนี่ยพูดกันมานานหลายสิบปีละ
1: ใช่หลายสิบปีจริง
0: ยังไม่เห็นเกิดขึ้นนะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
1: ใช่ค่ะ
0: ยังมีพระชนอยู่นะคะก็ท่านก็มีดำริแล้วก็ทำไปบ้างแล้วเน
1: ี่
0: ยเนี่ยขนาดทำไปบ้างแล้วเนี่ยปัญหามันก็ยังรุ่นต่อมาเนี่ยก็ยังต้องทำต่อนะ
1: ก็ก่อนหน้านี้คือมีปัญหาจนถึงขนาดแบบมีความคิดที่จะตั้งกระทรวงน้ำก็คือแยกมาเป็นกระทรวงเลยกระทรวงน้ำเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันเกิดซ้ำซากจนแบบอีกแล้วอีกแล้วเนี่ยคือมันจะย้ำๆอยู่อย่างนี้ตลอด
0: ก็ที่เ
1: ด
0: ิมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเหนือเดี๋ยวกลางเดี๋ยวลงมา
1: ไล่ไล่ไปภาคใต
0: ้สุโขทัยเนี่ยจะมาละ
1: ใช่
0: สุโขทัยพิษณุโลกอ่างทองอยุธยาน
1: ั่นแหละมันจะไล่กันไปแบบนี
0: ้มันจะเป็นหนังเรื่องเดิมที่ฉายซ
1: ้
0: ำแต่ว่าเป็นหนังเป็นซีรีส์ที่หนักขึ้นทุกๆปีแสงระวี
1: เพราะว่าเรียกว่าอะไรสภาพการต่างๆสภาวะการต่างๆของโลกเนี่ยมันเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: นะคือมันเป็นภัยธรรมชาติก็จริงแต่ว่ามันยิ่งหนักยิ่งรุนแรงขึ้น
0: มันเหมือนว่ามันเหนือการคาดหมายในทุกๆปีแม้ว่าเราจะมีวัคซีนแต่โรคมันก็ขยับตัว
1: มันก็หนีวัคซีน
0: มันก็หนีวัคซีนคล้ายๆกับปัญหาน้ำท่วมแล้ว
1: คือเรียกว่าเราถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับโควิดเนี่ยคือเราไม่สามารถจะผลิตวัคซีนได้ทันกับการพัฒนาของเชื้อ
0: ก็เหมือนว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำฝายรับน้ำได้ทัน
1: เพราะเราไม่รู้มันจะหนักหนาแค่ไหนหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอีก
0: แล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาอยู่กันยังไงแต่ว่ามันก็เห็นว่า
1: ไม่แต่คุณ
0: ในโลกอื่นๆเนี่ยมันก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น
1: คือในต่างประเทศกำลังจะบอกว่าตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเจอกันแบบหลายประเทศมาก
0: ค่ะ
1: ทั้งพายุทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหว
0: ล่าสุดก็ญี่ปุ่นน้ำนี่ก็มาเหมือนกัน
1: เนี่ยทางอินโดอะไรพวกนี้คือก็มากันหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงได้บอกว่าโลกมันเปลี่ยนจริง
0: ๆหรือว่าเราจะหยุดนิ่ง
1: โลกมัน
0: เราจะหยุดนิ่งอ้าวอยากท่วมก็ท่วม
1: หยุดนิ่งเหรอ
0: ไม่ได้อีก
1: มันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้
0: เพราะว่าแม้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการอนุมัติงบเหมือนสำรองเงินตรงนี้ไว
1: ้
0: เพื่อที่ใช้ไปในการเยียวยาประชาชนเนี่ยรอบนี้ก็เห็นมีการพูดถึงแล้วน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวประชาชนม
1: ี
0: การสำรวจฟื้นฟูเยียวยาให้ได้รับเงินภายในกี่วันกี่วันไม่นานนะคะ
1: คือมันมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งพูดนะคะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกจะเป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์คือไม่อยากให้มันมีการแบบพอเกิดแล้วไปเยียวยาไปแก้ปัญหาคือไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วอยากให้แบบมันจบเลยคือไม่ต้องแก้ปัญหาอีกแล้วอ่ะคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วปัญหา
0: ก็คือเอาเงินตรงนี้ไปอุดเอาไปใช้ในการอื่นที่ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่ต้องเอาเงินมาให้ประชาชนหลังจากที่ได้รับผลกระทบ
1: มันเหมือนกับจ่ายเงินให้ประชาชนแบบเบี้ยหัวแตกแล้วมันไม่รู้จักจบมันเหมือนถมเงินลงทะเลอ่ะถมไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันจบมันก็เกิดอย่างนั้นคืออยากจะเอาแบบงบก้อนใหญ่เลยคือทำให้มันจบในครั้งเดียวไม่ต้องเกิดปัญหาอีกทำยังไงมันก็ยังไม่มีคนที่จะคิดได้นะว่าจะแก้ปัญหาไง
0: หรืออาจจะคิดแต่ว่ามันก็จะขัดขวางกันหรือเปล่าก
1: ลุ่ม NGO กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอะไรงี้มันก็
0: หรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันยังไม่เห็นตรงกันใน 100% ของแต่ละวินึกออกไหมโอ้ยโครงการนี้ยังมีข้อติติงท้วงติงกันอยู
1: ่
0: เหมือนเอ้ยจะไปหาผลประโยชน์คือใจคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะเอาเราด้วยแหละระแวงเรื่องถ้าใช้เงินแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงเอาก้อนใหญ่ลงไปจริงแต่สุดท้ายปัญหาไม่จบอันนี้นี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ที่โอ้วันนี้มันก็คงจะต้องรวมทุกหัวกะทิเรื่องน้ำเนี่ยมาร่วมกันในการแก้ปัญหาจริงๆเอาจริงๆเนี่ยซีรีส์ต่อมาเนี่ยภาคกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนลงไปภาคใต้นครหาดใหญ่
1: ก็หาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวครม.จะไปเนี่ยคือเยียวยาที่น้ำท่วมครั้งนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเลย
0: แต่ว่าไปรอบนี้น้ำยังไม่ท่วมเพราะว่ารอทางกลางไปก่อน
1: น้ำไหลยังไปไม่ถึง
0: น้ำยังไม่ถึง
1: แต่ว่าตอนนี้ที่จะถึงคือที่อุตรดิตถ์เพราะว่ามันแม่น้ำน่านเหมือนกันนะอุตรดิตถ์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกันเพราะว่าปพเองก็เตือ นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณบอกมันก็ไหลๆมาเรื่อยๆน
0: ะ
1: ก็ต้องเตือนประชาชนกันอุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็

0: เตรียมเหมือนกันคือติดตามระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะที่แถวเนินมะปรางนะเนี่ยแหละแล้วก็คือที่ต้องเตือนกันมากๆคือชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเพราะว่าจะกระทบแน่ๆสุโขทัย
1: อ
0: ันนี้ก็ทุกปีนะทุกปีเลยจริงๆนะดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ฮ่องสอนนี่คือนั่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรื่องของดินโคลนมันไหลมาจากภูเขาเนี่ยเยอะนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามันไหลมาเรื่อยๆมาถึงกทม.นี่ยิ่งหนักนะกทม.เนี่ยก็จะทำเป็นใจเย็นไม่ได้นะ
1: อยุธยาเขาเป็นพื้นที่รับน้ำให้แล้ว
0: จะพอเหรอถ้าเกิดว่ามวลน้ำมันมาเยอะก้อนใหญ่อ่ะมันก็ไม่พอนะคุณ
1: ก้อนใหญ่ก็คงเหมือนปี54หรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิแต่ว่าเห็นทางผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็ไม่ประมาทก็พร้อมรับมือแหละตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์น้ำอยู
1: ่
0: คือเมื่อวานใช่อ่ะเมื่อวันศุกร์กับเมื่อวานได้สัมภาษณ์ด็อกเตอร์เสรี
1: สุภราทิตค่ะ
0: เมื่อวานมาคุยเรื่องน้ำนี่แหละกับท่านทรงศักดิ์เพราะว่าเป็นผอ สทนช อยู
1: ่
0: นะประธานสทนช อยู่ก็มาคุยเรื่องน้ำเนี่ยท่านบอกนะบอกว่าคือตอนนี้น้ำมันเริ่มลดลงแต่ว่าต้องระมัดระวังวันที่23คือวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: 23มันก็จะเป็นแถวทางภาคเหนือแล้วเพราะมันจะมีร่องมรสุมไง
1: มี
0: ร่องมรสุมก็จะเป็นแถวภาคเหนือแล้วก็จังหวัดน่านนี่ก็ยังคงมีอยู
1: ่
0: นะอาจจะเป็นอำเภออื่นอะไรประมาณอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่ดูข้อมูลเขาบอกว่าเน้นดูข้อมูลฝนมวลน้ำสภาพพื้นที
0: ่
1: ก็ยังมีปัวสองแควเชียงกลางทุ่งช้างนะคะปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรเลยนะอันนี้ก็คืออยู่ในปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้ว่าจะอยู่ระดับเดียวกับช่วงที่ฝนหนักที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือดินมันมีความชื้นสะสมอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: พอตกมานิดนึงนี่ก็อาจจะทะลักเลย
0: ก็นี่ที่ท่านเสรีบอกว่าคือดินมันอิ่มแล้วมันอิ่มน้ำอ่ะมันก็เลยต้องล้นอ่ะมันเพราะมันดูดไปไม่ได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
0: าติดตามกันต่อนะคะทางจิสดาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศเนี่ยนะคะเขามีบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลจากดาวเทียมที่มันสะท้อนให้เห็นว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มันเป็นแอ่งกระทะหรือว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มันลดลงน
1: ะ
0: ป่ามันลดลงนะทำให้ฝนตกลงมาก็อันนี้คือย้อนมาที่ฝีมือมนุษย์อีกแหละ ตัดไม้ทำลายป่ากันนะคะรวมถึงการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรร
1: ม
0: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการไหลของมวลน้ำนะคะโดยทางจิสตาเนี่ยเขามีบทวิเคราะห์บอกว่าน่านน้ำหลากสัญญาณเตือนจากอวกาศสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะที่ปัวที่ท่าวังผาเนี่ยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเนี่ยคือเรียกว่าทำให้ระดับน้ำหน้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลท่วมเข้าในพื้นที
1: ่
0: ส่งผลให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายย่านเศรษฐกิจเสียหายสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัดภูมินก็เสียหายรวมถึงในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะคะคือเขาบอกว่าปัจจัยด้านลักษณะของภูมิประเทศและสภาพอากาศในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเอื้อต่อการเกิดปัญหาน้ำท่ว
1: ม
0: แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่มีส่วนต่อความรุนแรงของสถานการณ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะคือเขาบอกว่าในส่วนของที่ดินเนี่ยมันคือที่น่านเนี่ยแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะมีป่าต้นน้ำของแม่น้ำน่านซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนที่ไม่มากแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ค่ะพื้นที่เนี่ยมันคงสภาพป่าเนี่ยมันยังคงมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังขาดการฟื้นฟูที่แบบเหมือนกับเอาไปปลูกป่าทดแทนน่ะป่าถูกตัดไปแล้วก็ไม่ได้ปลูกทดแทนพื้นที่ป่าเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะคะที่จะช่วยชะลอการไหลของน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดฝนตกมาเนี่ยอย่างเช่นแบบสะสมกันหลายวันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้นน้ำเนี่ยมีความสามารถในการชะลอน้ำเนี่ยลดลงมันก็เลยเนี่ยทำให้น้ำไหลลงมามันก็เลยอันนี้เป็นข้อมูลที่มันโหเราพูดกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะ
1: ค่ะ
0: ถึงได้บอกว่ามันก็ย้อนมาที่ฝีมือมนุษย์อีกนั่นแหละคือถ้าเกิดเราไม่ตัดไม้ทำลายป่า
1: ค่ะ
0: มันก็คืออย่างน้อยมีป่าเนี่ยช่วยชะลอการไหลของน้ำได้
1: ก็ถ้ามีป่ามันก็ทำให้ฝนมันตกต้องตามฤดูกาล
0: ถูกต้องด้วย
1: ตอนนี้ก็ไม่รู้ตกยังไงตกไปตกสเปะสปาแล้วยังแบบตกหนักตกแบบเรนบอมอีก
0: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรนบอมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะ
1: ใช่มากระตูมแล้วก็ยากที่จะรับมือ นะแต่พยากรณ์อากาศก็ยังคงเตือนต่อเนื่องแหละค่ะไปถึงพรุ่งนี้นะคะบอกว่าทางประเทศไทยนี่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะภาคตะวันตกของภาคเหนือมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหน
0: ือ
1: และประเทศลาวตอนบนก็คือที่จะเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะคะบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนแต่อันนี้ก็คือไม่ผ่านไทยแต่ว่าไทยเองก็ยังอยู่ในที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันโดยทางภาคเหนือเนี่ยยังคงพบมีฝนเนี่ย60%ของพื้นที่นะคะที่จะต้องมีฝนตกหนักเนี่ยก็เฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากนะคะอากาศก็ยังกำลังดีเลยคุณแสงระวีสูงสุดนี่อยู่ที่34องศาเซลเซียสเองนะต่ำสุดอยู่ที่22ส่วนภาคอีสานก็ระวังเช่นเดียวกันแต่น้อยฝนมีแค่ 40% เท่านั้นภาคกลาง 60% นะคะยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันภาคตะวันออกก็60นะคะภาคใต้นิดเดียว30ก็ไม่เยอะแต่ว่าบางที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โห 70% เลย
0: เยอะอยู
1: ่เยอะอยู่นะพรุ่งนี้วันนี้ก็ครึ้มๆทั้งวันบางจุดก็ปล่อยๆอากาศก็กำลังดี31 32เหมาะที่จะอยู่บ้านค่ะคุณผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าออกไปไหนเดี๋ยวรถติด
0: ก็เนี่ยในเรื่องของพื้นที่ไหนที่น้ำลดก็เริ่มที่จะทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งกันแล้ว
1: ค่ะ
0: เรื่องของการเยียวยาเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการจะส่งอาหารการกิน
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะคะทีนี้เนี่ยด้วยน้ำมันแบบท่วมหลายพื้นที่นะหลายจังหวัดนะตอนนี้ก็ต้องระดมกันการช่วยเหลือจากมูลนิธิต่าง
1: ๆ
0: องค์กรต่างๆก็ลงไปในพื้นที่นะไปช่วยกัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยภาคเอกชนก็อยากที่จะให้ความช่วยเหลือเยอะมันก็เลยจะต้องทำยังไงให้มันมี เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่จะช่วยประสานเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในทางกรมประชาสัมพันธ์เองโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เองก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านนะคะโดยจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลคือจะทำหน้าที่รวบรวมความต้องการจากพื้นที่นะคะแล้วก็จะส่งต่อไปให้ภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุนนะตอนนี้ก็ทราบว่าเราควรจะส่งอะไรไปที่ใดนะโดยล็อตแรกเนี่ยรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าได้ประสานภาคเอกชนนะคะขอสนับสนุนเรื่องของเนื้อสัตว์นะคะเอกชนเขาจะสนับสนุนในเรื่องของเนื้อสัตว์ไข่ไก่อันนี้จำเป็นนะคะมันสะดวกสบายในการที่จะทำอาหารการกินนะคะข้าวสารนะอันนี้ก็สำคัญมากผักสดเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะก็จะส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งเขาจะมีการตั้งโรงครัวกลางอยู่นะคะในการที่จะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วก็จะมีการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆที่มีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะที่ในหลายพื้นที่นะคะทางรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้นะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลไปใต้การนำของท่านนายกอนุทินนี่แหละเพราะว่าท่านก็ห่วงใยประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยนะคะโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งนำความช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะอาหารแล้วก็น้ำดื่ม คืออันนี้เนี่ยต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อเนี่ยต้องมีนะพร้อมกับให้หน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนั้นทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้าหากัน นะเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นกระจายไปในจุดที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะส่วนการช่วยเหลือในล็อตแรกเนี่ยที่ส่งถึงโรงครัวกลางเนี่ยที่ส่งไปแล้วเนี่ยอันนี้เห็นบอกว่าจะมีเนื้อไก่นะคะที่ส่งไปแล้วนะมีเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสแล้วก็ผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวขณะที่โรงครัวกลางเขาแจ้งว่ายังต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะทั้งเนื้อไก่ทั้งข้าวสารผักสดอะไรพวกนี้คือยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เพราะเขาจะต้องใช้ทุกมื้อนะในการที่จะปรุงอาหารนะ
1: คะ
0: แล้วก็ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้ประสานงานร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะนะคะซึ่งกำกับดูแลในเรื่องของผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเขาเสียหายเครื่องครัวก็ถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าตรงมากๆแล้วก็เลยได้ประสานกับภาคเอกชนที่จะจัดส่งวัตถุดิบไปให้โรงครัวกลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีการกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็จุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวเลยทีเดียวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบทุกภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงแล้วก็โรงครัวกลางเป็นรายวันเลยเพื่อที่จะแจ้งที่ของคนที่ประสงค์จะช่วยเหลือนะทราบว่าตอนนี้ในพื้นที่ต้องการอะไรนะจะได้แบบไม่เสียเที่ยวนะคือให้ตรงจุดเขาเลยเขาต้องการอะไรก็จัดไปนะคะ
1: น้ำดื่มน้ำสะอาดนี่แหละ
0: ใช่สำคัญ
1: ใช่ค่ะก็อ่ะมาดูที่วัดภูมินกันบ้าง
0: เสียหายเยอะไหม
1: ก็มีวันนี้เห็นทางกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะนำคณะโดยคุณประสิทธิ์โนทะนะคะเป็นรองประธานกรรมาธิการการศาสนานี่แหละลงพื้นที่วัดภูมินอันนี้ก็ตรงใจพอดีหาข่าวนี้อยู่นะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ยาวนานมากแต่ว่าก็คือที่น่านเนี่ยโดนน้ำท่วม2ปีซ้อนนะเขาเรียกว่า2ปีซ้อนแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อวัดด้วยนะคะก็ทางกรรมาธิการศาสนาก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพระอุโบสถนะคะหลังประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องโดยมีการสำรวจเบื้องต้นนะคะก็พบความผิดปกติบริเวณพระอุโบสถหลายจุดเลยโดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกพบรอยแตกร้าวแล้วก็ลักษณะการทรุดตัวของตัวอาคารสร้างความกังวลถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาวด้วย คุณประสิทธิ์บอกว่าวัดภูมินเนี่ยถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านแล้วก็เป็นโบราณสถานสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินมาสักการะพระพุทธรูปแล้วก็ชมจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะภาพของปู่ม่านย่าม่านนี่แหละ นะคะซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม นะคะที่ผ่านมาวัดภูมินทร์นี่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครั้งแม้จะไม่ได้ไหลเข้านะภายในพระอุโบสถโดยตรงแต่การที่พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมและความชื้นสะสมซ้ำๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานรากและก็โครงสร้างของอาคารเก่าแก่ในระยะยาวด้วยการลงพื้นที่ของกรรมาธิการรอบนี้พบรอยร้าวหลายจุดนะคะรวมถึงลักษณะการทรุดตัวของตัวอาคารเบื้องต้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผลกระทบสะสมจากสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละปีก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้นะคะจำเป็นต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดนะรวมทั้งระดับการทรุดตัวลักษณะรอยร้าวฐานรากและก็ผลกระทบจากความชื้นโดยมีการเรียกร้องให้ทางกรมศิลปากรและก็หน่วยงานด้านวิศวกรรมและอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยเร็วจัดทำแนวทางป้องกันและการแก้ไขอย่างเป็นระบบไม่ควรให้โครงสร้างเกิดความเสียหายรุนแรงนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าห่วงใหญ่เพราะว่าถ้ามันเกิดความเสียหายนี่เสียดายเนาะ อยู่มาตั้งกี่ร้อยปีแล้ว
0: ถือเป็นวัดที่แบบโหนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
1: คือ
0: เป็นจุดแลนด์มาร์ก
1: ใช่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ
0: ที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไปที่นั่นก็ต้องไปแหละ
1: ค่ะ
0: นะคะอันในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชานะคะก็สั่งให้ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านด้วยนะคะคือก็จะมีทั้งเรื่องของการเตรียมก่อนเกิดภัยพิบัติแนวทางปฏิบัติในระหว่างการเกิดภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือและฟื้นฟูคือเขาเตรียมแบบ3ช่วงไว้เลย คือเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที
1: ่
0: เพื่อประสานกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากเครือข่ายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะแล้วก็มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงกรณีที่มีสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือปนเปื้อนจากน้ำท่วมด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยท่านรัฐมนตรีย้ำเลยบอกว่าต้องไม่ไปเป็นภาระของทีมกู้ภัยเขานะคือไปช่วยเหลือประชาชนคือบางส่วนอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วบางทีแบบต่างคนต่างเข้าไปนะทำงานอาจจะมีแบบไม่ค่อยตรงใจกันบ้างนะอันนี้ดูจากที่หาดใหญ่ที่ผ่านมานะมันก็จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้บ้างนะก็เนี่ยก็เรียกว่าช่วยกันอย่างเต็มที่นะ
1: ค่ะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้เลยค่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่ว่าเรื่องของสารพิษอันตรายต่างๆเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: โดยทางกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเข้าตรวจสอบในทุกระยะเรียกว่าทุกเดือนเลย
0: อ
1: ันนี้มีการไปตรวจที่แม่น้ำสายหลักเชียงรายพบสารหนูสารปรอดนะคะยังเข้าขั้นอันตรายนี่ก็มีรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่12เก็บตัวอย่างแต่วันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมารวม21จุดนะคะในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงพบหลายพื้นที่มีสารหนูแล้วก็โลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานอันนี้เป็นปัญหาแบบสะสมมาน
0: านแล้ว
1: ค่ะก็ยังคงมีอยู่นะคะเขาก็บอกว่าพบสารหนูในระดับที่อันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทุกจุดตรวจสัตว์หน้าดินนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกหอยเป็นพวกอะไรหรือเปล่า
0: ไส้เดือนอะไรอย่างนี้เปล่า
1: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาก็เลยบอกว่ามลพิษที่พุ่งสูงส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับฤดูฝนที่กระแสน้ำพัดพาและสะสมตะกอนแขวนลอยในท้องน้ำมากขึ้นซึ่งจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนะคะขณะที่ทางด้านอาจารย์ดร.สืบสกุลกิจนุกรนะคะเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แล้วก็เป็นนักวิชาการภาคประชาสังคมที่เชียงรายนี่แหละก็บอกว่าผลการตรวจสอบเนี่ยวัดคุณภาพตะกอนดินล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษในแม่น้ำสี่สายเนี่ยอย่างที่กล่าวมานะคะซึ่งทำการตรวจวัดทุก2เดือนก็ยังพบการสะสมของสารโลหะหนักในระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสัตว์หน้าดินก็เช่นกุ้งหอยปูและแมลงน้ำก็หวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและก็สุขภาพประชาชนในพื้นที่หากมีการจัดสับจับสัตว์น้ำดังกล่าวมาบริโภคนะคะก็เลยบอกว่าปัญหามลพิษเนี่ยสะสมเรื้อรังตั้งแต่ปี67คุณแสงระวีก็อย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมมันยาวนานเหลือเกินก็เลยเรียกร้องให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลเนี่ยยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาตินะคะด้วยการลงพื้นที่ไปจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เปิดโอกาสให้ภาควิชาการภาคประชาสังคมชาวบ้านได้มามีส่วนร่วมพร้อมทั้งเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดเลยให้ไทยเนี่ยยุตินำเข้าแล้วก็การส่งออกแร่ผ่านแดนจากเมียนมาไปยังประเทศจีนทั้งแร่ดีบุกและตะกัวพวงทางสเตนแมงกานิสและก็ฟูออไรเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองบังคับให้ทางการเมียนมาและจีนเนี่ยยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาปัญหาร่วมกันนะคะก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กรอบข้อตกลงหรือว่า TOR การตรวจวัดน้ำข้ามแดนไทยเมียนมาเนี่ยสืบเนื่องมาจากข้อตกลงยุครัฐบาลเพื่อไทยเมื่อเดือนสิงหาคม68ว่าทำให้ฝ่ายไทยนี่เสียเปรียบนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไป
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยอันนี้มันก็จะยากหน่อย
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ว่าดูอันนี้นิดนึงเพราะว่าการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยอันนี้คือมีเขาบอกว่าเป็นการล้ำยุคของกู้ภัยคือเขามีโดนตรวจจับความร้อนคือคงเห็นข่าวแล้วคุณผู้ฟังคือมันอันนี้มันมาจากคลิปคิตตี้มีหนวดนะซึ่งเขาบอกเป็นฮีโร่ไร้สายมาช่วยน้ำท่วมที่น่านเนี่ยคือใช้โดนใช้มาประยุกต์ใช้ในภารกิจนี้นะคะคือบินสำรวจแล้วก็ยืนยันจุดขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยได้โดยเขาใช้แบบโดนจับตัวจับความร้อนอะน
1: ะ
0: แล้วก็มีการพูดกันอะพูดสื่อสารกับคนที่อยู่ในบ้านด้วยบางทีแบบคนที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้เนี่ยลักษณะของการโดนที่เข้าไปเนี่ยนะคะบินไปบินสำรวจค้นหาผู้ที่ติดค้างแล้วก็ส่งสัญญาณประสานงานช่วยเหลืออะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าแบบน่าสนใจแล้วก็ได้ผลเลยทีเดียวเพราะเห็นการสื่อสารของคนที่อยู่ในบ้านที่ติดอยู่ในบ้านกับคนที่บังคับโดนอยู่เนี่ยแล้วก็สื่อสารกันรู้เรื่องมีคนอยู่ไหม อยู่กี่คนมีผู้ป่วยติดเตียงไหมอะไรเงี้ยก็คือจะสื่อสารกันแบบอย่างนี้เพราะอันนี้ก็ถือว่าก็ได้ผลแล้วคนก็ชื่นชมอยู่เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามกันดูนะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าหลายพื้นที่นะก็คงจะต้องรอติดตามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปในพื้นที่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้าดูภารกิจของท่านนายกนะเดี๋ยวเดินทางกลับมาถึงแล้วสักครู่
1: ค
0: ่
1: ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
0: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยววันนี้เวลาประมาณ 1:45 ก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะหลังจากที่เดินทางออกไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะก็เป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะพูดถึงผลการเยือนทั้งสองประเทศเนี่ยนะคือเดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ช่วงวันสุดท้ายก่อนที่ท่านเดินทางกลับมาวันนี้เนี่ยก็ไปพบกับชุมชนไทยที่โอ๊กแลนด์ด้วยถ
1: ือ
0: ว่าเป็นภารกิจวันสุดท้ายก่อนที่เดินทางกลับมานะคะท่านนายกก็มีการระบุบอกว่าต้องคือท่านพูดที่ชุมชนคนไทยอ่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการพูดบอกคือจริงๆอ่ะมีกำหนดการที่จะไปที่วัดไทยด้วยนะแต่ว่าก็คงจะไม่ทันอ่
1: ะ
0: แต่ท่านก็พูดกับชุมชนไทยที
1: ่ก็เลยมีพระสงฆ์มาพบแทน
0: มาย
1: ังไง
0: ก็ยังมีก็ถือเป็นตัวแทน
1: ค่ะ
0: คือนายกบอกว่าเนื่องจากเดินทางไปวัดเนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ในกำหนดทางการนะคะแต่อาจจะแบบกะว่าจะแบบแวะไปอะไรเงี้ยเพราะท่านก็จะชิวๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางฝ่ายนิวซีแลนด์เนี่ยนายกบอกว่าเขามีข้อกำหนดในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเลยทำให้ต้องปรับแผนกระทันหันนะก็มาพบกับคนไทยมีการกินเลี้ยงกินทานอาหารกันนะ
1: คะ
0: ท่านนายกได้แนะนำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนรัฐบาลที่ร่วมเดินทางแล้วก็มีการระบุบอกว่ารัฐบาลผสมทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพแม้ว่าแต่ละพรรคนี่จะมีฐานการเมืองต่างกันแต่ว่าเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยทุกฝ่ายคือยึดเป้าหมายเดียวกันก็คือประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วท่านก็บอกว่าการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยคือภารกิจครั้งนี้เนี่ยช่วยยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวัฒนธรรมเทคโนโลยีและก็ความร่วมมือระหว่างประชาชนโดยมีการวางแนวทางแล้วก็ลงนามความตกลงเพื่อที่จะยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
1: ์
0: แล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่ให้เกิดผลจริงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในความสงบนะไม่มีการปะทะทางทหารนะส่วนประเด็นทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาเนี่ยอันนี้รัฐบาลก็ใช้แนวทางชะลอการเจรจาไว้ก่อนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของความขัดแย้งนะแล้วก็ส่วนสถานการณ์กับทางเมียนมาเนี่ยนายกก็ย้ำว่าไทยไม่สนับสนุนการใช้อาวุธหรือการใช้พื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะสร้างผลกระทบต่อประเทศอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะเราก็ทำงานกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาต่อเนื่องทั้งยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์ค่ะ
0: หรือว่าการผ่านจัดการด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติก็ตามนะคะคือส่วนภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยนายกบอกว่าตัวเลขหลายด้านนะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยเหมือนกัน โดยเฉพาะยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI เพิ่มขึ้นเกือบ 100% เลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: นะก็การส่งออกขยายตัวประมาณ
1: 20%
0: ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์แข็งแรงแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ช่วงท้ายนายกก็ยังชื่นชมคนไทยนิวซีแลนด์ว่าไม่ว่าคนไทยเนี่ยจะทำงานอาชีพไหนผู้ประกอบการร้านค้าอาหารเชฟหรือว่าแรงงานหรือในประเทศไหนๆก็ตามเนี่ยทุกคนต่างมีบทบาทเหมือนกับเป็นทูตวัฒนธรร
1: ม
0: คือที่มันสามารถที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยได
1: ้
0: ก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของคนไทยในต่างแดนแล้วก็ขอให้รอฟังข่าวดีเรื่องของการบินไทยเตรียมที่จะมาเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพโอ๊กแลนด
1: ์อ๋อน่าไป
0: เออนะ
1: อยากไปจัง
0: นี่นะคุณไปได้อยู่แล้วนะ
1: ค่ะไปเกาะใต้มาแล้วไปไคเชิร์ตแต่ยังไม่ได้ไปเกาะเหนือก็คือโอ๊กแลนด์นะคะแล้วนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่น่าอยู่กับธรรมชาติจริง
0: คือจริงๆเป็นอะไรที่แบบ คนไทยชุมชนคนไทยในโอ๊กแลนด์เขาก็ชื่นชอบนะถ้าเกิดจะมีสายการบินกรุงเทพโอ๊กแลนด์อะไรอย่างนี้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าที่ไปล่าสุดน่าจะมีแควนตัสที่เป็นสายการบินของออสเตรเลียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่จะมีบินตรงจากไทยไปนิวซีแลนด์ยังไม่เห็นของไทยไปแต่ว่ามันก็จะมีแบบไปต่อเครื่องไปต่อเครื่องที่ออสเตรเลียแล้วก็ขยับไปนิวซีแลนด์อีกอันนึงอันนี้ท่านนายกก็ไปออสเตรเลียก่อนแล้วก็ขยับไปนิวซีแลนด
0: ์แต่ว่าสายการบินอันนี้เนี่ยที่จะบินตรงเห็นท่านเอกนิติบอกเหมือนกันว่าคือมีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าแผนงานเดิมที่การบินไทยเขาวางไว้คือเดิมเขาวางไว้คือปี71
4: โอ้71
0: ก็อีกไม่กี่ปี
4: 2 ปีนี่69ก็จะหมดแหละ70ก็จะหมดแล้วแหละ
0: ใช่ใช่นะคะก็
4: แต่ว่าถ้าเปิดมันก็ต้องคุ้มทุนอ่ะเนาะ
0: ก็นั่นน่ะสิ
4: ค่ะก็อาจจะต้องทำเรื่องท่องเที่ยวของ2ประเทศ
0: ก็จะต้องมีแพลนในเรื่อง
4: แต่ที่จริงอ่ะคนไทยไปนิวซีแลนด์เหมือนไปยากนะในระดับไม่ได้แบบเหมือนในระดับอย่างพวกเราเนี่ย
0: วีซ่าออกยากเหรอหรือยังไง
4: วีซ่าออกไม่ยากค่ะแต่ว่าค่าครองชีพก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน
0: สูงเหรอ
4: สูงแล้วก็อะไรอีกอ่ะค่าเครื่องบินก็แพงอยู่นะอย่างเราวีแล้วก็ตอนที่ไปควีนส์ทาวน์ไปไคเชิร์ตเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับแท็กซี่ของที่นู่นคนขับแท็กซี่นะเขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยคุณคิดในลักษณะตัดกันว่าถ้าแท็กซี่คนไทยจะไปเที่ยวฝั่งโน้นเนี่ยเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเรายังต้องเก็บไว้กินดีกว่าไหมอะไรเง
0: ี้
4: ยคุณน้องไหมแต่ฝั่ง
0: ค
4: ือ
0: มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกถ้าเกิดว่าจะได้อะไรอย่างนั้นน่ะ
4: คือเหมือนเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของแรงงานที่มีเงินอ่ะคือพอจะมีตังมีกำลังอ่ะคือคนขับแท็กซี่เขาก็มาสามารถมาบ้านเราได้แต่ว่าคนขับแท็กซี่บ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะไปมันน้อยเพราะว่าการหาเงินมันยากกว่ากัน
0: แต่ว่าเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าคืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดได้มันจะเป็นกลไกสำคัญเลยนะ ในการที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศโดยเฉพาะช่วงที่ไทยแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้กำลังยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็เปิดพื้นที่ความร่วมมือใหม่ด้านท่องเที่ยวเกษตรอาหารพลังงานสะอาดหรือว่าการลงทุนต่างๆน
4: ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้มันยังมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือเชิงพาณิชย์ระหว่างการบินไทยกับแอร์นิวซีแลนด์เนื่องจากว่า2สายการบินเนี่ยมันเป็นสมาชิกกลุ่ม Star Alliance นะคะมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถที่จะพิจารณาความร่วมมือในรูปแบบรหัสเที่ยวบินร่วมนะหรือว่าโค้ดแชร์เนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมต่อผู้โดยสารให้สะดวกขึ้นได
4: ้โอ้โหดีเลยเดี๋ยวจะหาเงินรอ เก็บตังค์รอนะ ในส่วนของภาคแรงงานเนี่ย คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เดินทางร่วมไปด้วยกับท่านนายกเหมือนกันโดยคุณจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศเพื่อรับมือความผันผวนภายนอกทั้งเศรษฐกิจโลกความไม่แน่นอนจากประเทศมหาอำนาจและการแข่งขันระหว่างภูมิภาคความสัมพันธ์ที่ดีระดับผู้นำกับทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยจึงเป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูให้เอกชนและประชาชนเข้าไปใช้โอกาสได้จริงในมิติของแรงงานเนี่ยนิวซีแลนด์เป็นตลาดที่มีความสำคัญปัจจุบันมีแรงงานไทยตามฤดูกาลนะคะในภาคเกษตรเนี่ยประมาณ 7,800 คนต่อปีกระทรวงแรงงานเตรียมนำประเด็นแรงงานเข้าไปหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีฉบับเดิมเพื่อเพิ่มโควต้าแล้วก็ยกระดับการคุ้มครองแรงงานไทยนะคะแนวทางเจรจาก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการขยายโอกาสการจ้างงานการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการและลดข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานจริงโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องของภาษาอังกฤษในบางอาชีพเช่นเกษตรเชฟแล้วก็พนักงานนวดนะคะกระทรวงแรงงานก็จะเสนอให้มีการปรับภาษาอังกฤษจากเกณฑ์เชิงวิชาการลงมาเหลือระดับสื่อสารพื้นฐานคือไม่ต้องแน่นมากหรอกเอาพอคุยกันได้ก็พอนะคะสำหรับแรงงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาซับซ้อนเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานในนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าการเพิ่มจำนวนแรงงานเนี่ยต้องเดินควบคู่กับการดูแลสิทธิความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนไทยในต่างแดนอย่างเป็นธรรมเป็นระบบด้วย
0: เนี่ยนะก็ในด้านของทางการทูตเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วก็พูดเหมือนกันว่าโอ้คือถือว่ามีความสำเร็จทางการทูตเลย
4: ค
0: ือเขาบอกว่า เขามีสูตรผู้นำคลิกกันนะคะก็เลยทำให้การเจรจากับในเรื่องของออสซี่นิวซีแลนด์เนี่ยสำเร็จ 80% เลยทีเดียวนะคะท่านเสียศักดิ์นั้นบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวคือสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำลังดำเนินไปในทางที่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็บทบาทในเวทีโลกต่างๆแม้ว่าจะยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างนะคะแล้วก็ท่านเสียศักดิ์ยังบอกว่ารัฐบาลสามารถเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญเหมือนกันในการที่จะขยายความร่วมมือทางการทูตแล้วก็การค้าระหว่างภูมิภาคนะคะโดยภารกิจด้านต่างประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะควบคู่ไปกับภารกิจภายในประเทศเหมือนกันซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่มันเข้มข้นหน่อยเพราะนั้นหัวใจสำคัญในเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพียงอย่างเดียวแล้วนะแต่ว่ามันอยู่ที่บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศด้วยคือถ้าเกิดผู้นำคลิกกันหลายๆเรื่องเนี่ยมันสำเร็จไปเกือบ 80% แล้ว
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ครั้งนี้มันก็เลยคลิกกันจริงๆอ่ะนะคะคือทุกประเทศเนี่ยที่ไปเยือนเนี่ยสังเกตว่าสามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็คือความเป็นกันเองนั่นเองอันคืออาจจะหมายถึงท่านนายกที่ไปเยือน
4: ถูกชะตากันค
0: ุ
4: ณเสียสักนี่สมกับเป็นนักการทูตจริงๆนะจริงๆนะผู้นำคลิกกันโอ้โหคิดได้ยังไง
0: ก็เนี่ยอย่างที่ไปมาเลเซียใช่ไหมไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่ไหมไปเวทีเป่าแซ่บเป่าอะไร
4: มีไหมรอบนี้มีไหม
0: ไม่ยังไม่มีแต่ว่าไปดูเมาลีไงใช่ไหมก็เนี่ยแหละก็หลายๆอย่างเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหคือถ้าเกิดมันคลิกกันเนี่ยมันอะไรมันก็เห็นชัดเจนมันสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันได
4: ้
0: คือภารกิจหลักที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้คือการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศอันนี้คือเป็นสิ่งที่นายกแบบให้ความสำคัญคือไปทุกประเทศก็จะต้องแบบไปพบคนไทยนี่แหละ
4: พอสรุปใจความได้ว่าถ้าทุกการเยือนต่างประเทศของท่านนายกต้องมีท่านสิงห์ศักดิ์ไป
0: ต้องไปอยู่แล้วต่างประเทศไง
4: ใช่คือภาพลักษณ์บวกขึ้นมาอีก3 ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ คือคำว่าผู้นำคลิกกันเนี่ยเท่าที่อยู่ในการเมืองเนี่ยยังไม่เคยได้ยิน
0: อ
4: ่ะ
0: ไม่เคยได้ยินเลยแหละ
4: ไม่เคยได้ยินเลยแบบว่าการพูดถึงว่า
0: ใครคิดให้เนาะ
4: ก็ทางการทูตเขาคงจะมีสับแสงที่มันทำให้สร้างมูลค่าให้ผู้นำประเทศได้ดีพอสมควรนะคือโอ้คุณอนุทินเนี่ยถูกตาต้องใจพูดอะไรก็แม่หวานเยิ้มกันไปหมดนะมันดูอะไรก็ง่ายขึ้นน่ะแค่เพียงแบบว่าคลิกกัน
0: เนาะ
4: นะอ่ะส่วนของทางด้านการลงทุนคุณเอกนิติธารประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็พูดถึงการไปเดินทางเยือนของทั้งสองประเทศของท่านนายกนี่แหละนะคะก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์เศรษฐกิจแบบเชิงรุกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถของประเทศแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะก็มีการหารือกับภาคธุรกิจนิวซีแลนด์ก็พบว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจกับประเทศมากขึ้นทั้งในฐานะตลาดฐานการผลิตและก็จุดเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคขณะเดียวกันนักลงทุนไทยก็มีบทบาทในนิวซีแลนด์อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันเช่นการเข้าไปถือหุ้น 20% ในธุรกิจน้ำผึ้งคุณภาพสูงคอมวิต้านะคะรวมถึงการลงทุนในธุรกิจโรงแรมชั้นนำซึ่งสะท้อนความร่วมมือเศรษฐกิจไม่ได้เดินทางเดียวแต่ว่าก็ขยายไปทั้งสองฝั่งด้วยก็เรียกว่าไปครั้งนี้เนี่ยได้มูลค่าค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยววิทยาศาสตร์อาหารก็สามารถที่จะร่วมกับไทยยกระดับสินค้าการเกษตรแล้วก็เพิ่มมูลค่ารายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้ด้วย
0: คือพยายามที่จะดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาคด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: นะอาจจะเป็นฮับเป็นอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปได้หลายเรื่องคือจริงๆมันก็น่าจะเป็นผลดีนะ
4: ก็เรียกว่าไปครั้งนี้โอ้โหดีทุกด้าน
0: นะก็ถือว่าเอาแต่แบบบุคคลที่แบบเกี่ยวข้องสำคัญระดับเฮดของรัฐบาลไปนะ
4: จะลืมคุณศรีหศักดิ์เด็ดขาด
0: เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
6: โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NVT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนไปยังช่องแคบไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้คลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและนำภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากำจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายยศชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั่วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายแล้วเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ราย
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทางนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริม

0: ราวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibilities ณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
1: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้ SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
0: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ทีเฟกเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิษาปทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่55.97%จากแผนงาน90.48%ซึ่งล่าช้ากว่าแผน34.5%ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน73.25%จากผลงาน81.50%ล่าช้ากว่าแผน8.25%ด้วยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า86%สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่29.30%จากแผนงาน47.22%ล่าช้ากว่าแผน17.92%ส่วนสัญญาที่3/2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง99.99%ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้0.22%ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passportรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passportว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้า

0: าความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร02210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A โพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Time ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพจีนติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนังสือพิมพ์โรดองชินบุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประนามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทําแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ2570มูลค่า8.9 ล้านเยนหรือประมาณ1.8 ล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามลุกรานพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ห้องส่งแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับที่มันเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้22สิงหาคม2569นะครับก็ใครที่เป็นแฟนๆของแวดวงกีฬานะฮะเป็นแฟนๆของฟุตบอลไทยรอติดตามนะครับ20:00 นะครับฟุตบอลรอบชิงเลิศอาเซียนคัพนะครับไทยนัดแรกไทยเจอกับเวียดนามนะครับรอเชียร์กันนะครับขณะเดียวกันนะฮะการกันกีฬาประเภทอื่นๆที่เรารอเชียร์อยู่นะฮะก็มีเช่นเดียวกันนะครับเราได้ติดตามกันเดี๋ยวจะเล่ากันยาวๆนะครับแล้วก็บอกยังคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเปิดฤดูกาลแล้วนะฮะแป๊บเดียวนะแล้วก็คู่เปิดหัวเมื่อคืนที่ผ่านมาแชมป์เก่าก็โชว์ฟอร์มสมราคาแตงเต็งแชมป์อีกปีนึงนะฮะก็ชนะไปนะครับส่วนทีมที่ได้แชมป์ในช่วงของปรีซีซั่นนะโอ้แข่งมาทุกรายการคว้าแชมป์ทุกรายการเลยอุ่นเครื่องได้แชมป์เปิดหัวแล้วครับแมนยูนะก็ลงแข่งขันเช่นเดียวกันนะผลสกอร์ครึ่งแรกเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับมาที่เรื่องของแบรนด์สรีวันนวรีนะฮะซึ่งเมื่อวานได้เล่าไปแล้ววันนี้ขอมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์สรีวันนวรีเปิดตัวชุดกีฬานะฮะชุดพิธีการนะครับเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ภายใต้คอนเซปต์ The Arch of Unity นะครับแบรนด์สรีวันนวรีเนี่ยเผยโฉมผลงานการออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อวันที่19นะครับคอนเซปต์The Arts of Unity นะครับถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเปิดตัวมาสร้างกระแสฮือฮาชื่นชมมากนะครับแล้วก็ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพนะของโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับอีกบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้นะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีนานาชาติและการนำเสนอแนวคิดการถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยความหมายสำหรับชุดพิธีการโดยแบรนด์สิริวัณณวรีออกแบบภายใต้แนวคิด The Arch of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยสู่เวทีการแข่งขันระดับเอเชียผ่านการประสานสิลูเอตอันเป็นสัญลักษณ์ของสิริวัณณวรีหัวใจสำคัญคือการใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนก่อยโมเดลนะครับโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำริของพระบาทขออภัยนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้านะครับจังหวัดสกลนครนะครับและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมผ่านทักษะความอดทนและความปราณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่ยอมครามด้วยวัสดุธรรมชาตินะครับไปจนถึงการทอด้วยมือเช่นเดียวกันกับนักกีฬาที่ต้องอาศัยระเบียบวินัยความมุ่งมั่นและการฝึกฝนจนชำนาญนะครับผ้าดอนกอยแต่ละผืนจึงมีลวดลายและเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีของช่างทอแต่ละคนสะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ที่ไม่มีผืนใดเหมือนกันแต่เมื่อนำมาหลอมรวมเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทั้งคณะกลับถ่ายทอดภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามและกลมกลืนนะครับนี่คือผ้านะครับแบรนด์สิริวัณณวรีนะครับ The Arts of Unity นะครับสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะพิธีเปิดเอเชียนเกมที่นักกีฬาไทยทุกคนได้สวมใส่และเจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสนามราชมังคลากีฬาสถานครับวันนี้เกิน 20,000 นะฮะน่าจะแตะถึง 30,000 นะครับสำหรับศักดิ์ศรีแห่งอาเซียนนะครับนัดชิงชนะเลิศเกมแรกของศึกฟุตบอล อาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศ2026นะครับชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนาม 20:00 นนะครับหน้าสนามมีบัตรให้เข้าชมอยู่นะครับแต่ว่าทางมือถือออนไลน์ต่างๆนะครับมือถือดูฟรีได้จาก True Vision Now ครับ 20:00 นนะครับนะฮะ 20:00 เชียร์ไปพร้อมๆกันผู้เล่นของเรา11คนที่ชิงกับเวียดนามครับหมายเลข1กำพลปฐมอัคคกุลหมายเลข2ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มานูเอลทอมเบียนะครับหมายเลข5เสกสรรค์ราตรีหมายเลข6สารัตน์อยู่เย็นกัปตันทีมหมายเลข7คคณะคำยกหมายเลข9ยศกรบุรพาหมายเลข12วาริชชูทองหมายเลข13อูเซมาเที่ยงคามหมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพิมายและหมายเลข21ชัยพลอดทนนะครับนี่คือแผนการของเรานะฮะ4-2-3-1นะครับส่วนเวียดนามคู่แข่งขันของเราภายใต้การคุมทีมของคิมซักอีกนะครับคิมซักซิกนะครับเฮดโค้ชของเกาหลีใต้วัย49ปีนะฮะคุมทีมมา24นัดนะชนะ21เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับแพ้สุดท้ายของเวียดนามเมื่อปี2024ในเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day 10กันยายนนะครับแพ้ทีมชาติไทย1-2นะครับซึ่งขุนพลของดาวทองเวียดนามเนี่ยดูรายชื่อแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะโอนสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเหงียนไทล็อกนะครับโดวังเฮนแล้วก็เหงียนส่วนๆนะครับซึ่งเป็นดาวสำรวจรายการนี้5ประตูนะครับแล้วก็มีเหงียนดินบักนะฮะ5ประตูเช่นเดียวกันนะครับพร้อมที่จะลงสนามนะครับดูการแข่งขันคุณผู้ฟังนะครับดูการแข่งขันแล้วถ้าเกิดเห็นนักเตะผิวสีหุ่นไม่เหมือนอาเซียนนะครับแล้วก็ผู้บรรยายบอกเป็นเวียดนามนะเหงียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับบราซิลโอนสัญชาตินะฮะส่วนของเราลูกครึ่งนะเรามาทำกฎกติกาของฟีฟ่าถูกต้องนะฮะเรามีนักเตะหลายๆคนของเราเนี่ยนะมีแม่เป็นไทยมีพ่อเป็นไทยถึงแม้ว่าอีกฝั่งนึงจะเป็นต่างชาติแต่เราเนี่ยนะครับก็มีเชื้อสายไทยอยู่นะครับได้สัญชาติไทยถูกต้องนะครับนะฮะเวียดนามเขาโอนสัญชาติมาก็เป็นแนวทางของเขาอะนะครับในการแข่งขันที่เจอกันในการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียนก่อนหน้านี้นะฮะเจอกันมา15นัดนะครับทีมชาติไทยชนะ7เสมอ4แล้วก็เวียดนามชนะ4นะครับแล้วก็เจอกันมาในรอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับ3ครั้งเวียดนามชนะ2เราชนะ1นะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับรายการนี้20:00 นเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับคุณฟังครับที่เชียร์กันอยู่นะคุณพี่มาลีอาจารย์ประภาสที่ฟังอยู่ที่ยะลานะเชียร์กันด้วยนะครับคุณพี่สุจิตราคุณพี่อัชราคุณประภาสนะฮะคุณพี่รจนานะครับเดี๋ยวเชียร์ไปพร้อมๆกันนะ20:00 นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งไทยเข้าชิงก็คือการแข่งขันฟุตบอลซีการดี้เมอร์ดิก้าคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนะครับสาวไทยวัย17ปีเข้าชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียทีม A นะครับซึ่งวันนี้อินโดนีเซียทีม A เนี่ยชนะจอร์แดนมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็มีการแถลงข่าวนะครับการแถลงข่าวโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันก็จัดได้มีการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการซีการดี้เมอร์เดก้าคัพนะครับรอบชิงชนะเลิศของเราก็ส่งโค้ชมิมนาธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะไปแถลงข่าวร่วมกับกวินธิดากิจคุณทศนะกัปตันทีมนะครับก็จะเจอกับเวียดนามทางฝั่งขออภัยทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยเขามีผู้จัดการทีมนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักเตะมาด้วยนะเขาชื่อทีมการูต้าเปอร์ทีวีนะครับอินโดนีเซียทีม A นะครับก็โค้ชของเรานะธิดารัตน์ก็บอกว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นเด็กเล่นตามแทคติกของตัวเองนะครับและลงไปเล่นอย่างมีความสุขนะครับอยากจะเห็นน้องเล่นด้วยความกระหายในการเป็นผู้ชนะด้วยเทคนิคของเราตามที่เราซ้อมมาอย่างดีแล้วนะครับที่เหลือก็คือเล่นด้วยความสามารถที่ดีที่สุดออกมานะครับนะก็ทางด้านของกวินธิดากีคนทศก็บอกว่า เกมที่ผ่านมานะเราเข้าใจกันดีแล้วนะเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์นะครับแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ดีขึ้นนะครับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเล่นได้เต็มที่เอาแชมป์กลับมาให้ได้นะครับขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียด้วยนะที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ถ่ายรูปพวกเรานะครับแล้วก็บอกว่าอินโดนีเซียทีม A ก็เป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เรามีการเตรียมตัวมาดีเป้าหมายเราคือแชมป์นะส่วนจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับโปรแกรม U17 ปีนะครับ23สิงหาคมพรุ่งนี้นะอินโดนีเซียทีม A การูด้าโปรทีวีนะครับเจอกับไทย20:00 นเช่นเดียวกันนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ของซีการีเมอร์เดก้าครับนะครับนี่คือรายการที่ทดสอบนะนักเตะของเรายุ่น17ปีของผู้หญิงนะครับก่อนจะไปการแข่งขันฟุตบอล อายุ17ปีหญิงนะครับรอบคัดเลือกที่ชลบุรีในเดือนตุลาคมนะครับเราก็ได้เห็นฟอร์มของน้องๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนโค้กครับรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้นะก็สนามสุพัชราศัยเข้าตามที่ฟันธงนั่นแหละครับผมมั่นใจว่าอัสสัมชัญยูไนเต็ดน่าจะชนะชัยนาทและชนะจริงๆด้วยนะ4ประตูต่อ1นะครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับชนะชัยนาท 4-1 นะครับได้ประตูจากสิริวัตรว่าเอียดนะปิยพัฒน์มาลีสายชนนะภูริวัตรบัวเจริญนะครับโดยเฉพาะปิยพัฒน์ยิง2ประตูนะครับส่วนเข้าชิงกับชลบุรีนะครับนะสมราคาและชลบุรี FC นะเอาชนะทีมที่ผมเชียร์อย่างแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เนี่ยแม่โจ้สู้ไม่ได้เลยนะชลบุรีเนี่ยโอ้โหเพรสซิ่งในแดนของแม่โจ้อะนะแม่โจ้ไม่สามารถที่จะคือรับอย่างเดียวอ่ะรับรอเสียประตูครับชลบุรีกดอย่างเดียวเลยนะฮะและชลบุรีได้ประตูจากจิรยุทธ์นำเรืองศรีนะธนภัทรกิติสกลนะทรงพลทองอาจนะสุภกิจทองใหม่และอิงคยุทธไขแสงนะครับชลบุรีชนะแม่โจ้5-0นะครับคู่ชิงอัสสัมชัญเจอกับชลบุรีครับพรุ่งนี้นะเวลา 15:00 นที่สนามสุพัชราศัยมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับคู่ที่ได้แชมป์ทีมที่ได้แชมป์นะนอกจากเงินรางวัล1ล้านบาทแล้วครองถ้วยอันทรงเกียรติแล้วนะครับมีโอกาสที่จะไปดูไปต่างประเทศด้วยนะครับนะแล้วก็รองแชมป์ได้ 500,000 บาทนะครับนี่คือกลไกในการพัฒนาดาวรุ่งเยาวชนของเรานะเข้าสู่ในบันไดทีมชาติไทยนะครับเข้านำนักเตะดาวรุ่งนะฮะพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพสู่ทีมชาติไทยยู17ปีนะครับซึ่งทางโค้กนะเครือข่ายของโคคาโคล่าทางโค้กไทยน้ำทิพย์ไทยหาดทิพย์อะไรต่างๆเนี่ยร่วมกันนะในการเฟ้นหานะครับดาวรุ่งของเราเข้าสู่ในระบบอย่างเป็นระบบนะจัดการแข่งขันนะครับแล้วรอเชียร์และรอติดตามกันว่ารายการนี้แชมป์จะเป็นของอัสสัมชัญยูไนเต็ดหรือว่าชลบุรี FC นะครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับรายการ BWF World Championship 2026ที่อันตราการดีอินเตอร์สเตเดียมนะอินดอร์สเตเดียมนะครับที่นิวเดลีนะครับการแข่งขัน BWF World Championship 2026ที่อินตราการดีอินดอร์สเตเดียมกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะของเรามี1คนนะในหญิงเดี่ยวที่ผ่านมาสู่รอบนี้นะพรประวีช่อชูวงความหวังสุดท้ายจากไทยนะครับเจอหน้ามาเจอกับทางด้านของอากาเนะยามากุชิแชมป์โลก3สมัยชาวญี่ปุ่นนะมิวพยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับนะในเกมแรกค่อนข้างแพ้ขาดนะครับ12-21เกม2ก็พยายามไล่มานะแต่ว่าไล่ไม่เข้าครับทางด้านของยามากุชิเนี่ยเขาเหนียวนะเขาชนะเราไป21-17เขาชนะ2-0นะครับก็ทำให้อากาเนะยามากุชิครับเข้าไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่4จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอันแซยองจากเกาหลีใต้หรือเจอกับวังซียี่ซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับส่วนหมิวครับได้เหรียญทองแดงนะฮะสำหรับแบดมินตันของเราชิงแชมป์โลกในปีนี้นะฮะหมิวยินดีด้วยนะถึงแม้ไม่ได้เข้าสู่เหรียญเงินและเหรียญทองแต่เหรียญทองแดงเธอก็ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนชายครับนะเป็นปีทองน่าจะเป็นปีทองของอเล็กลาดิเยนะครับนักแบดมินตันวัย21ปีจากฝรั่งเศสนะครับเอาชนะวิกเตอร์ไลจากแคนาดา2-1เกมนะครับเกมแรกเนี่ยวิกเตอร์ไลนะชนะไปก่อนนะฮะ21-16แต่ว่าเกม2เกม3เนี่ยหมดแรงจริงๆครับเจออเล็กลาเนียเนี่ยโอ้โหเล่นซะแบบโยกซ้ายโยกขวาเล่นกันยาวๆฮะโอ้โหแรลลี่กันยาวๆจนหมดแรงแพ้ภัยตัวเองนะครับอเล็กลาเนียกลับมาชนะ21-14 21-13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์โลกได้นะครับรอเจอกับโจเฉินหรือว่าทางด้านของโคไลนาราโอกะจากญี่ปุ่นนะครับรอติดตามกันนะครับเรื่องของกรีธาไทยนะฮะจากแบดมินตันมาที่กรีธาไทยกันบ้างสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะฮะรายการที่อินเดียนะครับก็คือจอชัวโรเบิร์ตแอคิวซันนะครับลงแข่งขัน400เมตรนะวิ่งแล้วก็สุบินรัตน์อินแสงนะลงแข่งขันกว้างจักนะครับแล้วก็มีผู้สอนก็คือริตัสเดวอนเชอร์มอนนะครับไปแข่งขันในการอินเดียนโอเพ่นวอร์อาร์ติกซีเวอร์เลเวลคอนเทนชั่นนะครับที่อินเดียนะครับ ซึ่งเดินทางไปวันนี้นะที่รัฐโอริสาสาธารณรัฐอินเดียนะฮะซึ่งจะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับรายการนี้มีนักกีฬาแข่งขันมาเกือบ200คนนะครับประมาณสัก23-28ประเทศเข้าร่วมนะครับรอเชียร์กันว่าจอชชัวโรเบิร์ตเอคินสันนะครับกับระยะวิ่ง400เมตรนะครับกับสุบินรัตน์อินแสงนะครับ อีเวนต์ที่จะถนัดก็คือกล้องจักรจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือการเตรียมอีเวนต์ของนักกีฬาไทยนะครับก่อนไปเอเชียนเกมนะครับก่อนไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะก็ส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับทีมไปเช็คก่อนระยะสั้นนะระยะกลางและลานก็ไปอินเดียนะครับก็ทีมสมาคมนะทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยก็ขอส่งนะขอแฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับพูดถึงกรีฑาแล้วพรุ่งนี้นะสงขลามาราธอนอีเวนต์ใหญ่ระดับWorld Level นะ World Athletic Level อีกรายการหนึ่งนะครับสงขลามาราธอนทุกระยะเลยวันนี้ช่วงเย็นน่าจะมีวิ่ง5กิโลกับ5กิโลนะถ้าจะผมจำไม่ผิดนะครับ5กิโลหรือ10กิโลนี่แหละพรุ่งนี้มีฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอนนะครับวิ่งโอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่แหลมสมิลที่หาดสมิลาใช่ไหมนะฮะสงขลาใช่ไหมไปดูนางเงือกนะฮะไปเห็นวิวของเกาะยอด้วยเห็นวิวสะพานข้ามสะพานข้ามเกาะยอสะพานเปรมติลสุรานนท์ใช่ไหมแล้วก็เห็นเกาะหนูเกาะแมวนะบรรยากาศของมาราธอนก็จะได้เห็นกันนะครับสงขลาต้อนรับนักวิ่งนะครับอีกรายการนึงนะครับนอกทางใต้นี่นอกจากยะลามาราธอนแล้วก็สงขลามาราธอนก็อีกอีเวนต์นึงนะที่มีนักวิ่งนะไปร่วมสัมผัสร่วมวิ่งกันเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งทุกๆคนนะครับจากนั้นไปติดตามเรื่องของกอล์ฟครับ LPGA ทัวร์รายการ KPKC Women Open นะครับ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open นะครับที่แคนาดานะครับปรากฏว่าโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นผลงานสาวไทยที่ดีที่สุดนะครับเก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้3โบกี้นะสกอร์รวม6อันเดอร์พาอยู่ที่12ร่วมนะครับผู้นำยังเป็นญี่ปุ่นคนเดิมนะฮะมียูยามาชิตะนะ14อันเดอร์พาไปแล้วนะนำเราต้อง6สโตรกนะครับส่วนของเราคนอื่นๆนะฮะโปรเมเอริยาจุธานุการ6อันเดอร์พานะครับเท่ากับตัวนั้นของโปรเมเอเรียจุธานุการนะครับ6อันเดอร์พานะฮะ12ร่วมนะมีนักกีฬาที่อยู่ในอันดับที่12หลายคนนะฮะแล้วก็มี21ร่วมก็คือโปรฮัสสวิชาวินิจฉัยธรรมนะฮะ29ร่วมก็คือโปรเมียปาจารีอนันฤกานนะครับวันที่2นักกีฬาของเราไม่ผ่าน2คนนะไม่ผ่านการจัดตัวโปรไทยคือโปรพราวชลิตจีวรรณเสนนะครับแล้วก็โปรโมโมริยาจุธานุการนะครับจากกอล์ฟมาดูนักกีฬาของเราในการแข่งขันเทนนิสรายการ Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนเจินนะครับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อวานนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยเอิร์ธเพียงทานผีพืชของไทยนะครับเอาชนะจูเถินเฉิงนะครับนักเทนนิสจากจีนนะครับ2-0เซต6-4และ6-1นะครับเข้าสู่รอบรองวันนี้เจอกับทางด้านของรินโกมาสุโอตะนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับหญิงคู่วันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยรอบรองเนี่ยคู่ของบัวกมลวันยอดเพชรนะครับของเราจับคู่กับจางรุยเอินนะฮะก็เอาชนะคู่ของสิงคโปร์นะที่จับคู่กับเกาหลีนะครับสิงคโปร์ก็คือมาเรียเดวิลกับซอยออนยูนะฮะผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยคู่ของบัวกมลวันกับพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ของเรานะก็คือจางรุยเอินนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงเจอกับคู่ของจีนนะก็คือหลินฟางอันกับหยางหยาอี้นะครับซึ่งปรากฏว่านะเราคู่ของเรานะที่เป็นน้องกมลวันนะเอาชนะนะฮะคู่มือ2รายการนะหลินฟางเอินกับหยางฝาอี้ไปนะฮะ2-1เซต6-3และ6-3นะครับ6-1นะครับนะแล้วก็ไทยเบรก10-7นะชนะ2-1เซตนะคว้าแชมป์นะเงินรางวัลไป 31,495 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเงินรางวัลค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็กมลวันถือว่าเป็นแชมป์หญิงคู่รายการเทนนิสอาชีพ Women World Tennis Tour ปีนี้เป็นรายการที่4กับตัวเองแล้วก็เป็นรายการเป็นแชมป์รายการที่6นะตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมานะครับนะยินดีด้วยนะครับส่วนทางด้านของหญิงเดียวนะครับเรารอลุ้นนะว่าน้องเพียรทานนะผีพืชเนี่ยทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็เช็คผลนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็ลงแข่งขันวันนี้เช่นเดียวกันในรอบรองชนะเลิศนะครับนะส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลนะเปิดหัวพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจอกับโคเวนทรีน้องใหม่นะครับช้างกระทืบโรงนะปืนใหญ่อาร์เซนอลเจอช้างกระทืบโรง โคเวนทรีนะครับปรากฏว่าอาร์เซนอลฟอร์มร้อนแรงนะครับชนะไป3ประตูต่อ0นะครับไคลฮาร์แวร์ดลูกแรกนะครับบูคาโยซาก้าลูกที่2ครึ่งแรกนํา 2-0 นะครึ่งหลังมาร์ตินโอเดกาดก็อีกลูกนึงนะ 3-0 นะครับก็เปิดหัวของอาร์เซนอลแชมป์เก่านะครับก็ชนะโคเวนทรี3ประตูต่อ0นะครับคว้า3แต้มเป็นจ่าฝูงไปก่อนนะครับใครก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันเลยนะอาร์เซนอลนะครับมาร์ตินทางด้านของมิเกลอาร์เตก้านะครับบอกว่าชื่นชมลูกทีมที่เล่นกันดีเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเกมต่อไปของอาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะวันที่30สิงหาคมส่วนโคเวนทรีเล่นในเกมคาราบาวครับรอบ2นะเจอกับพรีมัสนะครับก็รอลุ้นกัน25สิงหาคมนะครับส่วนวันนี้นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเปิดหัวด้วยเฮาซิตี้น้องใหม่เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลปรากฏว่าในครึ่งแรกนะครับเฮาซิตี้นำแมนยู2ประตูต่อ0นะครับนาทีที่17นะเซมี่อาจายียิงประตูให้เฮานำ 1-0 นะครับหลังจากนั้นโนเบลเมนดี้มงให้เฮาซิตี้นำแมนยูไป2ประตูต่อ0นะครับโอ้โหแมนยูนี่เป็นทีมที่อุ่นเครื่องนะ 3-4 รายการได้ทั้งโล่ได้ทั้งถ้วยเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอเอาจริงๆเนี่ยเจอนำไป 2-0 แล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าครึ่งหลังมาหรือยังนะนะครับคู่ของแมนยูกับเฮาซิตี้นะครับได้รอดูกันนะครับซึ่งดูผลล่าสุดนะฮะแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับว่าผลเป็นอย่างไรสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับว่ามีเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครึ่งหลังยัง 2-0 อยู่นะผ่านไปแล้ว67นาทีนะครับทางด้านของเฮาซิตี้นำแมนยูอยู่2ประตูต่อ0นะครับส่วนคู่อื่นๆของพรีเมียร์ลีกนะครับในค่ำคืนนี้ก็จะมีทางด้านของเอเวอร์ตันนะเจอกับคริสตัลพาเลซ21นาฬิกานะครับอิปสวิชทาวน์เจอกับซันเดอร์แลนด์นอตติงแฮมฟอเรสต์เจอกับลีดยูไนเต็ดครับเบนฟอร์ดเจอสเปอร์นะ5ทุ่มครึ่งนี่เฉพาะแมตช์คืนนี้นะครับส่วนลาลิก้าสเปนก็คิกออฟเหมือนกันนะครับอาร์ติกบิลบาวเจอเซบีย่าบาเลนเซียเจอสตาร์บิโก้นะครับเอสปานยอลเจอเรอัลมาดริดนะครับทีมเต็งเรอัลมาดริดนะครับก็ลงแข่งขันในเวลาตีสองครึ่งนะครับลาลิก้าสเปนกาโชซีอาอิตาลีอูดินเซ่เจอโคโมนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอมอนซาเจนัวเจอนาโปลีแล้วก็ปาร์มาเจอกาญารีนะครับนี่ฟุตบอลกาโชซีอาส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันพรุ่งนี้นะครับก็มีทางด้านของไบรตันเจออัสตันวิลล่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอบอร์นมัสนิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลนะนิวคาสเซิลนี่ลูกทีมหายไปหมดเลยนะนักเตะหลายคนย้ายนะย้ายทีมไปหมดเลยนะไม่แน่ใจว่าโครงสร้างทีมที่นักเตะดังๆหลายคนย้ายออกไปจะเป็นอย่างไรบ้างเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งในช่วงของพรีซีซั่นโชว์ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน่าจะชนะ1หรือ2นัดนี่แหละที่เหลือแพ้หมดเลยนะลิเวอร์พูลนะครับส่วนลาลิก้าสเปนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มีอัตเลติโกมาดริดนะครับเจอกับวิยาเรียลนะเกตาเฟ่เจอกับราซิ่งซานตาแดนะครับเอลเช่เจอกับบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เกาโชซีอาเนี่ยจะมีเวเนเซียนะครับเจอกับเลเช่นะครับโฟซิโดเน่เจอยูเวนตุสนะครับอัตแลนต้าเจอซาสซูโอโลแล้วก็โตริโน่เจอเอซีมิลานนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลหน้าเราก็มาแจ้งให้กับผู้ฟังรับทราบกันนะครับจากนั้นนะเรื่องของหมิวนะฮะที่บอกว่าได้เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นปริศาทด้วยนะว่าหมิวเนี่ยเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่2นะครับที่คว้าเหรียญทองแดงในชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนะฮะเธอได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกเธอเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมีได้เหรียญทองในปี2012นะครับ2013นะมีได้แชมป์โลกนะตอนนั้นปี2013และมีก็ได้เหรียญทองแดงในปี2019นะครับแล้วก็หมิวก็เป็นคนที่2แหละแต่เป็นเหรียญที่3ของหญิงเดี่ยวนะได้เหรียญทองแดงได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของ Prime Minister นะครับในการแข่งขันรายการ Prime Minister Youth Volleyball ครับนะฮะอยู่15ปีตอนนี้รับสมัครกันแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านของโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะจัดกิจกรรมเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลใน Prime Minister Youth นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลรับสมัครกันแล้วนะฮะสเตทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเตท1ระดับอำเภอระดับเขตนะครับหาแชมป์มารับสมัครกันมานะฮะโอ้แล้วก็ไปต่อในระดับอำเภอก้าวสู่สเตท2ระดับจังหวัดระดับจังหวัดก้าวสู่สเตท3นะระดับภูมิภาค จากระดับภูมิภาคนะเข้าสู่รอบโซนสเตจที่4รอบประเทศนะครับตอนนี้นะในระดับจังหวัดระดับอำเภอรับสมัครกันแล้วนะแต่ละอำเภอส่งได้คัดได้นะน้องๆที่มีความสามารถนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของเพจของวอลเลย์บอลรับสมัครอยู่นะสำหรับวอลเลย์บอลพรายมิสเตอร์นะครับวันนี้เป็นกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากวันนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของสหรัฐมีผลบังคับใช้การแข่งขันฟีฟ่าอีคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ2026ประเภทโมบายทีมชาติไทยชนะจอแดน1-0ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอีเวิลด์คัพ2026ประเภทโมบายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
3: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชตะพานหินพิจิตรนะคะมันได้เข้าเฝ้าใกล้ๆหน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมถึงอยากมากราบก็ตั้งใจความตั้งใจค่ะเขาเป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักศิริราชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ณพระบรมมหาราชวังพร้อมกับความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพร้อมกล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในลำน้ำและทางน้ำชลประทานทั่วประเทศนอกจากกีดขวางการไหลของน้ำแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรการระบายน้ำช่วงหน้าน้ำหลากรวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรวมดังนั้นกรมชลประทานจึงได้กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการบูรณาการกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้วยการใช้ทั้งนวัตกรรมสารผสมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจประเมินปริมาณผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเฉพาะในเขตทางน้ำชลประทานพบมีปริมาณสูงถึงประมาณ 920,000 ตันเมื่อรวมพื้นที่คลองธรรมชาตินอกเขตชลประทานคาดว่ามีปริมาณสะสมประมาณ 1,200,000 ตันจำเป็นต้องเดินหน้ากำจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้จึงได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนกับความต้องการจริงของพื้นที่เพราะความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงทันมื้อต่อไปรวมทั้งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีด้วยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วนเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านติดตามการขับเคลื่อนน่านแซนด์บ็อกซ์มุ่งสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วนเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายชนันท์ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จริงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้แนวทางของศูนย์วนเกษตรพฤกษเภสัชถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคนอยู่กับป่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากพืชยามูลค่าสูงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมสั่งเร่งจัดการกากอลูมิเนียมดรอสกว่า 12,000 ตันพร้อมเร่งแก้กฎหมายให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากกรณีโรงงานร้างของบริษัท AY 2021จำกัดซึ่งลักลอบกักเก็บตะกรันอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมดรอสอันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3จ ำนวนกว่า 12,000 ตันจนเกิดสภาพชำรุดรั่วซึมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเชิงไหม้หรือระเบิดหากสัมผัสความชื้นโดยได้สั่งการด่วนให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาแนวทางตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงการกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องวางหลักประกันความเสียหายการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนและภาครัฐอีกต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านอาหารและยาณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าสุขภาพชายแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security มุ่งพัฒนาโครงสร้างรองรับเหตุฉุกเฉินเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างไทยและลาวและพัฒนาระบบ Digital Surveillanceเพื่อให้สามารถตรวจจับและตอบโต้โรคติดต่อข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วทางนี้ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าแล้วกว่า 425,965 คนซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยหรือมีผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อส่งกระทรวงการคลังพิจารณารับสิทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ถือครองฐานข้อมูลในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดได้แก่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเกณฑ์ส่วนบุคคลกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบราย

0: 2569ณฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดทั้งวันได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานเพื่อสัมผัสบริการด้านสุขภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่นำมาจัดแสดงโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ภายในงานแบ่งออกเป็น9โซนครอบคลุมตั้งแต่การนวดไทยสุขภาพกายและใจสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจเวลเนสตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพพร้อมเวทีกลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือโซนตรวจรักษาและนวดฟรีซึ่งมีหมอนวดพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศกว่า100คนให้บริการนวดเพื่อสุขภาพนวดแก้อาการและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจังและเข้าถึงง่ายรวมถึงพัฒนาระบบจองคิวให้รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
1: มาเดินดูตามบูธเนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนรักษาก็ดีมากเลยครับก็คือสามารถที่จะแก้อาการที่เราไม่สบายหรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการจองคิวเนี่ยมันน้อยไปหน่อยคือไม่ถึงนาทีก็เต็มแล้วเนี่ยน่าจะเปิดให้จองคิวเนี่ยมากกว่านี้ครับบางคนมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเสียเวลาเสียค่ารถมาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับและอย่างนึงคืออยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐมนตรีหรือว่าเจ้าของกระทรวงเนี่ยเผยแพร่การรักษาแพทย์ให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบันนะครับ
2: แค่เห็นชื่องานก็ชอบแล้วรีบมาเลยเพราะเรามีอาการอยู่แล้วเรารักษามาหลายที่มันก็ไม่ได้หายแบบหายทันทีแบบนี้อันดับแรกก็คืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนหมอนวดแผนไทยแบบนี้ดีแล้วค่ะซึ่งดีมากๆเชื่อว่าหมอนวดไทยเก่งค่ะคือรองรับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งฟรีก็ดีแล้วก็ไม่ฟรีก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามาตรฐานราคาคุณภาพแล้วก็รักษาและช่วยเหลือประชาชนได้จริงอันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆคืองานดีแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีแต่ว่ามันเต็มแล้วคนที่มารอมันไม่ได้คิว
0: นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารไทยเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เวลเนสรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอายุยืนขณะที่ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนและต่อ ยอดโอกาสทางธุรกิจการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับนวดไทยและเวลเนสจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลโดยปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยกว่า 291,000 คนและอุตสาหกรรมเวลเนสมีมูลค่าประมาณ 1,450,000 ล้านบาทซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 คนชาววิสาประทุมมารายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ50ต่อสินค้าบางรายการจากแคนาดาในวันนี้หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวร้อยละ 5.5 ของการส่งออกของแคนาดาไปยังสหรัฐด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาปฏิเสธที่จะสรุปข้อตกลงตามเงื่อนไขที่หารือกันไว้ก่อนหน้านี้แม้สหรัฐเสนอลดภาษีสินค้าบางรายการเช่นเหล็กและอลูมิเนียมแล้วก็ตามขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คทานีของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดาจะตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐในมูลค่าเท่ากันเพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจของประเทศพร้อมกล่าวว่าเงื่อนไขที่สหรัฐเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายนั้นไม่เป็นธรรมและทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อตกลงดังกล่าวลดลงนายมอสตาฟาอับเดลเคบีห หัวหน้าศูนย์สังเกตการสิทธิ

0: ที่มนุษยชนของตูนิเซียเปิดเผยว่าเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งตูนิเซียบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย13รายและมีผู้รอดชีวิต2รายโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าพวกเขาติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังเรือพลิกคว่ำขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกรายมีอาการสาหัสทางนี้เส้นทางตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอพยพที่อันตรายที่สุดในโลกโดยผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางใช้เส้นทางดังกล่าวในการอพยพไปยังยุโรปด้วยเรือที่แออัดหรือมีสภาพไม่พร้อมเดินทะเลอย่างไรก็ตามจำนวนผู้อพยพที่ออกเดินทางจากตูนิเซียลดลงอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังทางการเพิ่มมาตรการปราบปรามและคุมเข้มการเดินเรือสารข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ Frontier ที่ระบุว่าน้ำแข็งทะเลบริเวณชายฝั่งกรีนแลนด์ตะวันออกลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วานขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์อาทิวานหลังค่อมวานมิงและวานฟินสามารถว่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งได้โดยก่อนหน้านี้น้ำแข็งทะเลเคยปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวไว้ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านศาสตราจารย์แมตต์ปีเตอร์ไฮเดอร์ยอร์เกนเซนจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติกรีนแลนด์ระบุว่าวานเหล่านี้อาจกำลังปรับตัวรวมถึงได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสัตว์ท้องถิ่นบางสายพันธุ์เช่นวานนาวาลและวานเบลูก้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากวานสายพันธุ์อื่นเข้ามาแย่งที่อยู่อาศัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายประเภทโมบายทีมชาติไทยที่ชนะอินโดนีเซียมาด้วยประตูรวม3-2และแพ้อินเดียมา2-1ลงชิงชัยกับทีมชาติจอแดนในรอบ Second Chance Final ผลการแข่งขันปรากฏว่าในเกมแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่เกมที่2ทีมชาติไทยจะชนะไปด้วยสกอร์1-0คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W15 เทียนจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสวัย18ปีของไทยร่วมกับจางรุ่ยเอิญนักเทนนิสสาวจีนหัวชนะหลินฟางอันกับยางหยาอีจากไต้หวันไป2-1เซต6-3 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณสามารถคว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์ได้เป็นรายการที่4ของปีนี้และเป็นแชมป์ที่6นับตั้งแต่ปี2025การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open 2026พา70ที่ประเทศแคนาดาโปรเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวม2รอบขยับขึ้นเป็น6อันเดอร์พา134รั้งอันดับ12ร่วมผ่านการตัดตัวไปเล่นใน2วันสุดท้ายขณะที่ตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ทำสกอร์รวมไปถึง14อันเดอร์พาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเอาชนะซูซันนาเวียโกสจากโปแลนด์ไป3-1เกม9-11 11-6 11-8 และ11-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.พร้อมเดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักกีฬาอาชีพไทยในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศโดยนอกจากจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาอาชีพของไทยที่ขึ้นบัญชีกับกกท.โดยการให้การรับรองขอหนังสือเดินทางหรือ ือพาสปอร์ตสำหรับนักกีฬาอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง2เล่มเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆทั้งนี้ปัญหาของนักกีฬาไทยคือกรณีที่นักกีฬาต้องส่งหนังสือเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานทูตและอาจใช้เวลานานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในหลายประเทศซึ่งการที่หนังสือเดินทางอยู่ระหว่างการขอวีซ่าทำให้นักกีฬาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันในรายการต่อไปได้ตามกำหนดเวลาโดยกรณีล่าสุดคือการประสานให้ความช่วยเหลือ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพแชมป์ World Open 2026ที่กกท.ได้ดำเนินการให้เทพชยามีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์เรียบร้อยแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ห้องแถลงข่าวซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียโดยธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าจากการแข่งขันนัดที่ผ่านมาทำให้เห็นพัฒนาการในเกมระดับนานาชาติของทุกคนในทีมที่มีสถิติรับส่งบอลที่แม่นยำขึ้นเข้าใจวิธีการเล่นของทีมมากขึ้นสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องการเห็นทุกคนในทีมเล่นตามแท็กติกที่ฝึกซ้อมไว้เล่นด้วยความอยากเป็นผู้ชนะและแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุดด้านกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมกล่าวว่าเกมที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกคนในทีมเข้าใจกันมากขึ้นเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์รวมถึงการจบสกอร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ทีมชาติไทยก็เตรียมตัวมาอย่างดีและมีเป้าหมายคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับทีมอินโดนีเซียที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมริก้าครับพาณิชคาดนาครายงาน
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
3: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และผ่านช่องทาง Facebook Live

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันรายการที่จะนำสาระความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องกันค่ะวันนี้นะคะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75และรับชมผ่าน Facebook Live สวทภูเก็ต PRD นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันตรีทิพย์นิพานเลิศเดชานนท์ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่กำลังรับฟังรายการรักสุขภาพของเราในขณะนี้ไม่แน่ว่าอาจจะมีบางท่านเนาะที่รับฟังสถานีสวทภูเก็ตของเราในขณะที่นอนเอนกายพักใจเนาะหลังจากที่เรียกได้ว่าวันนี้ก็ใช้ชีวิตกันมาทั้งวันแล้วเนาะพูดถึงการพักผ่อนหย่อนใจค่ะคุณผู้ฟังเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่นึกถึงการนอนและถ้ายิ่งอยู่ในช่วงฝนตกหรือช่วงที่เรียกได้ว่าบรรยากาศมันเป็นใจเหมาะแก่กับการนอนเมื่อไหร่อ่ะไอเราก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าอยากนอนคลุกอยู่ใต้ผ้าห่มทั้งวันเลยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้นะคะแต่เมื่อปกติของมนุษย์แล้วค่ะเวลานอนหลับของเราคือตอนกลางคืนส่วนการนอนหลับนอกเหนือจากช่วงกลางคืนเนี่ยเรียกได้ว่าในบางครั้งมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆที่จะเผลอหลับไปในตอนที่อากาศมันเย็นสบายหรือบางท่านก็คือหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่การนอนหลับนอกเหนือจากช่วงเวลากลางคืนนี่แหละค่ะปัญหาที่จะพบได้ก็คือการนอนหลับมากเกินไปนั่นเองค่ะแต่เมื่อปกติของมนุษย์แล้วค่ะเวลานอนหลับของเราคือตอนกลางคืนส่วนการนอนหลับนอกเหนือจากช่วงกลางคืนเนี่ยเรียกได้ว่าในบางครั้งมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆที่จะเผลอหลับไปในตอนที่อากาศมันเย็นสบายหรือบางท่านก็คือหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่การนอนหลับนอกเหนือจากช่วงเวลากลางคืนนี่แหละค่ะปัญหาที่จะพบได้ก็คือการนอนหลับมากเกินไปนั่นเองค่ะเหมือนตัวดิฉันเองค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าการที่เราได้นอนเยอะๆมันก็ดีกับตัวเรานี่นาเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราได้พักผ่อนเยอะมันก็ต้องดีต่อสุขภาพของเราสิแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะการนอนหลับมากเกินไปเนี่ยมันก็มีข้อเสียต่อสุขภาพของเราเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะรายการรักสุขภาพนะคะจึงขอมานำเสนอเรื่องนอนอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคนอนเกินรวมถึงนะคะจะมีการนำทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะส่งเสริมให้การนอนหลับนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะเรียกได้ว่าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ขี้เศร้าเรียกว่าหัวถึงหมอนเมื่อไหร่ก็คือสามารถหลับได้ทันทียิ่งถ้าบรรยากาศมันให้นะคะเช่นอากาศเย็นๆช่วงหน้าฝนหรือแม้แต่การเปิดแอร์ฉ่ำๆอยู่ในห้องนอนเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เราอะหลับง่ายหลับเพลินกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่อย่าเพิ่งคิดนะคะว่าการที่เราเป็นคนหลับง่ายเนี่ยคือสัญญาณที่ดีเสมอไปเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขี้เศร้าแล้วก็ชอบนอนหลับเยอะๆนะคะไม่แน่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีคุณสมบัติที่เหมาะเจาะกับโรคนอนเกินสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ไม่คุ้นชื่อกับโรคดังกล่าวนะคะในช่วงแรกนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าโรคนี้คืออะไรมีสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้างแล้วมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราอย่างไรโรคนอนเกินนะคะเรียกได้ว่าเป็นโรคที่หลับเกินพอดีอาจจะแบบขี้เศร้ารู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่พอง่วงนอนตลอดทั้งวันในแต่ละวันก็จะรู้สึกว่าสามารถงีบหลับได้วันละหลายๆครั้งบางท่านเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถงีบหลับในตอนที่กินข้าวหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นก็ยังได้นะคะและจุดที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังก็คือเมื่อตอนที่เรามาคำนวณชั่วโมงการนอนหลับค่ะเราจะพบว่ามีการนอนที่นานเกิน8ชั่วโมงโรคนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมนิสัยเกียจคร้านหรือบุคลิกภาพส่วนบุคคลแต่เกิดจากโรคทางกายหรือโรคทางใจค่ะโดยสัญญาณที่บ่งบอกถึงโรคนอนเกินนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะตื่นนอนยากขี้เศร้ามากๆนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอนะคะเพราะจะรู้สึกว่าง่วงเพลียอยู่ตลอดเวลาอยากจะงีบนอนวันละหลายๆครั้งซึ่งบางท่านนะคะอย่างที่เมื่อกี้มีกล่าวไปบ้างแล้วนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าอาการหนักมากๆอ่ะสามารถงีบหลับได้ในสถานการณ์ที่ไม่ควรหลับเช่นในขณะที่ทานข้าวในขณะที่อยู่ในวงสนทนาที่เสียงดังหรือในระหว่างการทำงาน ไปจนถึงนะคะจะมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆความจำไม่ค่อยดีสมองไม่ค่อยแล่นคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกเรียกได้ว่าคิดช้าทำช้านะคะรวมถึงจะมีอาการวิตกกังวลหรือมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะโดยต้นเหตุของโรคนอนเกินนะคะก็มาจากการที่เราอดนอนเป็นเวลานานและบ่อยนะคะจนร่างกายของเรารู้สึกว่าพักผ่อนไม่พอทำให้นอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันนอนไม่เต็มอิ่มหรือการที่นาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเกิดการแปรปรวนเช่นการเดินทางข้ามประเทศค่ะคุณผู้ฟังเหมือนเราอะค่ะเป็นคนไทยเนาะเราก็จะคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ของประเทศไทยแต่ถ้าตอนไหนที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศไปในสถานที่ที่มีเวลาต่างจากถิ่นฐานที่เราคุ้นเคยมากๆอะค่ะมันจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายหรือสารเคมีในสมองของเราอะค่ะทำงานไม่ปกติส่งผลให้เราอะรู้สึกว่าอยากนอนมากกว่าปกตินั่นเองรวมถึงนะคะการนอนกรนหรือการมีภาวะการหยุดหายใจในช่วงหลับจะทำให้ร่างกายของเรารับออกซิเจนไม่พอก็มีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากนอนมากกว่าปกติได้ด้วยเช่นกันรวมถึงนะคะคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่มีโรคประจำตัวอื่นๆอาจจะต้องลองสังเกตดูเนาะว่าไม่แน่นะคะโรคประจำตัวเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้เราเนี่ยอยากนอนตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเราอะนอนไม่พอได้ด้วยเช่นกันซึ่งทั้งหมดที่พูดไปก็จะเป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้เกิดโรคนอนเกินนั่นเองเอาละค่ะคุณผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนาะก็ให้คุณผู้ฟังได้ไปผ่อนคลายจากเนื้อหาสาระด้วยกันแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มงดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
0: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆ

0: กลับมารับฟังกันต่อนะคะในส่วนของรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันฟังกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังก็ได้รู้จักกับโรคนอนเกินกันมาบ้างละอ่ะทั้งลักษณะของโรคนะคะสัญญาณที่บ่งบอกโรครวมถึงต้นเหตุของการเกิดโรคนอนเกินเรามาต่อกันในส่วนของผลเสียกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังการนอนเกินนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างข้อแรกเลยค่ะเป็นข้อที่คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะพอคาดเดากันได้นั่นก็คือการทำให้สมองของเราทำงานได้ช้าลงการนอนเกินนะคะมันทำให้สมองของเราอะทำงานได้ช้าลงนะคะความคิดความอ่านเนี่ยช้ามีการรู้สึกว่ามันเฉื่อยชานะคะกลายเป็นเหมือนคนที่ไร้เรี่ยวแรงไม่มีชีวิตชีวาไม่อยากขยับร่างกายอ่ะแล้วเมื่อเราไม่อยากขยับร่างกายอะค่ะมันจะส่งผลให้กระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกใช้งานซึ่งในส่วนนี้นะคะก็เป็นสาเหตุการเกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกได้ด้วยเช่นกันส่วนข้อที่สองนะคะการที่นอนเกินนะคะทำให้เกิดการอ้วนง่ายเนื่องจากการนอนเกินนะคะมันทำให้ระบบอาหารเนี่ยไม่ย่อยแม้ว่าเราจะกินน้อยอะค่ะแต่ถ้าระบบเผาผลาญมันไม่ทำงานร่างกายก็จะเริ่มสะสมไขมันนะคะซึ่งก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันหรือโรคเบาหวานนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีความต้องการอยากจะคงสัดส่วนที่ตนพึงพอใจเอาไว้ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะต้องหันมาสังเกตแล้วค่ะว่าลักษณะการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เรานอนพอดีแล้วหรือยังนอนมากไปหรือเปล่าอาจจะต้องมาปรับพฤติกรรมการนอนกันแล้วนะคะส่วนข้อที่3ค่ะเรียกได้ว่าข้อนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญต่อคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนอนเกินนะคะส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากจากผลการศึกษาผู้หญิงเกาหลีใต้ในปี2013นะคะพบว่าผู้ที่นอนนานเกินวันละ9ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะเกิดภาวะมีบุตรยากกว่าคนที่นอน 7-8 ชั่วโมงถึง650คนเพราะฮอร์โมนและรอบเดือนของผู้หญิงนะคะจะเป็นปกติได้ก็ต่อเมื่อได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นเองค่ะส่วนข้อที่4นะคะเป็นข้อสุดท้ายและการนอนเกินนะคะมีส่วนส่งผลให้เป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันเนื่องจากในปี2012นะคะได้มีการศึกษาผู้หญิงสูงวัยที่นอนมากกว่า9ชั่วโมงพบว่ามีอารมณ์แปรปรวนสมองเนี่ยเรียกได้ว่าทำงานได้แย่ลงนะคะเพราะสารแห่งความสุขผลิตน้อยลงเมื่อสารแห่งความสุขผลิตได้น้อยลงเนี่ยแน่นอนว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้านะคะมากกว่าคนที่นอนปกติถึง 49% ค่ะว่าแล้วนะคะเราก็ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวทางปฏิบัตินะคะเพื่อปรับพฤติกรรมการนอนเรียกได้ว่านอนอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคนอนเกินนะคะกับรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
2: แม่จ๋า
3: เบาหวานมหันตภัยเงียบ
4: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
3: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่รับฟังรายการรักสุขภาพกับทางสถานีสวทภูเก็ตของเรามาจนถึงช่วงสุดท้ายจากที่ฟังกันมานะคะคุณผู้ฟังคงจะจินตนาการถึงผลเสียการนอนเกินออกกันแล้วใช่ไหมคะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังประสบปัญหาที่ว่าตนนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอวันนี้ค่ะเราได้นำวิธีเบื้องต้นให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองมาปรับพฤติกรรมตามข้อแนะนำเหล่านี้กันดูดีกว่าเริ่มจากการที่คุณผู้ฟังเนี่ยลองเปลี่ยนเวลาเข้านอนนะคะอาจจะลองตั้งเวลาเข้านอนเนี่ยไม่เกิน4ทุ่มเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเพราะปกติแล้วอะค่ะร่างกายของคนเราจะนอนหลับเป็นรอบถ้าเริ่มตั้งแต่เคลิ้มๆสลึมสลือจนถึงขั้นหลับลึกเนี่ยก็จะกินเวลารอบละ90นาทีคืนละ 5-6 รอบหากยิ่งนอนหัวค่ำนะคะก็เรียกได้ว่าเราจะมีโอกาสที่ได้นอนหลับลึกมากขึ้นนั่นเองและเมื่อเราได้นอนหลับลึกแล้วอะค่ะเราจะพบว่าเช้าวันถัดไปที่เราตื่นขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนอนเต็มอิ่มเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันได้เข้าสู่โหมดหลับลึกได้มากขึ้นนั่นเองและถ้าหากคุณผู้ฟังเนี่ยนอนก่อน4ทุ่มจนชินนะคะแน่นอนว่าตารางเข้านอนของเรามันจะเปลี่ยนไปและคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าหากเราตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกๆวันติดต่อกันเป็นเวลา28วันร่างกายจะสร้างระบบนาฬิกาชีวิตของตัวเราเองขึ้นมาใหม่เราเนี่ยจะตื่นได้เองอย่างสดชื่นนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกกันเลยและอีกวิธีนึงนะคะที่อยากแนะนำก็คือการออกกำลังกายหรือการนั่งสมาธิการที่ได้ออกกำลังกายหรือนั่งสมาธิอะค่ะมันจะช่วยทำให้ออกซิเจนในเลือดของเราเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่โหมดหลับลึกได้ดีเช่นเดียวกันลำดับถัดไปนะคะลองมาดูกันที่ปัจจัยภายนอกกันบ้างดีกว่าดิฉันเองนะคะอยากจะขอความร่วมมือคุณผู้ฟังนะคะให้ลองสังเกตไปที่ห้องนอนของเรานะคะสังเกตโดยรอบนะคะว่าตอนนี้พื้นที่ที่เราใช้พักผ่อนเนี่ยมีการระบายอากาศที่ดีหรือยังหากยังเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองจัดห้องนอนนะคะให้มันมีพื้นที่ว่างมากขึ้นให้มันระบายอากาศได้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่ร่างกายของคุณผู้ฟังอะค่ะจะได้รับออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็ได้รับมันอย่างเพียงพอทำให้หลับลึกได้ดีขึ้นรวมถึงนะคะมันจะช่วยให้ลดสภาวะสมองเฉื่อยไม่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานั่นเองอย่างที่คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยทราบกันดีนะคะว่าการนอนหลับมันสร้างประโยชน์ต่อร่างกายของเราใช่ไหมแต่ร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการนอนหลับก็ต่อเมื่อเรานอนอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมแต่ถ้าพฤติกรรมการนอนของเราผิดปกติไปเมื่อไหร่แล้วก็ร่างกายของเราอะค่ะมันก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีไม่มีประสิทธิภาพดังที่เรียนรู้ได้จากโรคนอนเกินนะคะที่ทางเราได้นำมาเล่ากันฟังในวันนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะทางเราขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมินะคะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้ทำให้ทางสถานีของเราเนี่ยนำมาต่อยอดและนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของรายการรักสุขภาพก็ใกล้หมดลงแล้วค่ะหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมนะคะและสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลตนเองนำไปแนะนำคนรอบข้างนะคะรวมถึงนำไปดูแลคนที่คุณผู้ฟังเนี่ยรักนะคะดิฉันค่ะตรีทิพย์ยนิพานและเดชานนท์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75 MHz และรับชมผ่าน Facebook Live สวทภูเก็ต PRD วันนี้ดิฉันพร้อมด้วยช่างเทคนิคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: แปะเจี๋ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้รับฟังผลการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการโดยสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้หากงบประมาณของจังหวัดไม่เพียงพอยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจำนวน100 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนพร้อมแจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชาวบ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านขอบคุณหน่วยงานระดมกำลังและเครื่องจักรฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลด เพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
9: นายรัตนกรคันธมูลนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแรงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถขนขยะและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งขนย้ายขยะเศษกิ่งไม้ท่อนไม้รวมถึงดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำพัดเข้าทับถมบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายในพื้นที่บ้านเมียหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถฉีดน้ำรถแบ็คโฮและรถแท็กเตอร์เพื่อเร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้โดยเร็วนางประนอมยะปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านเนี้ยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่
10: สำหรับบ้านเนี้ยหมู่1ตำบลเสียแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทหารอบจ.จังหวัดน่านเทศบาลต่างๆรองผู้ว่าและท่านผู้ว่าไม่มีอะไรที่จะไปตอบแทนท่านได้ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านเนี้ยของเรา
9: จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยเร็วที่สุดจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราช

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
8: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมะสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดีที่ญาติโยมได้เปิดคลื่นทางสถานีสวทภูเก็ตเพื่อจะสดับรับฟังธรรมะส่วนธรรมะในวันนี้อาตมาก็ขออยากจะให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจทำความรู้สึกทางกายทางใจให้สบายสบายนะเพื่อจะฟังธรรมะจากสถานีสวทภูเก็ตคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดมาถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดไว้หลายหัวข้อสวัสดีอาตมภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้คำขึ้นต้นว่าวิชาจรณะสัมปันโนในปัจจุบันยุคสิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความสิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียน

พอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะถ้ามั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระถ้าเป็นทางพักเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติเนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวกถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทาง negative คือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยะอย่างหนึ่งถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยะนี่คนเราถ้ามีธรรมาธิปไตยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่มโดยการรังแกไม่ว่าจะทางปังทางกายทางวาจาถือว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคันเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักสองปีบ้างสามปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้งสองหรือสามปีฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกลูกเนี่ยเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้

เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านนะตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนนะคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านนะถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้แล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะเรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นนะจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองนะชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมนะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคของความสิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองตาจอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองตาจอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐนะคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอนะคนเราจะมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอนะจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นน่ะจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลม
ขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอยนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพอในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหรือด้วยอาการอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลกในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขาเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเพียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ4ทุกเป็นเหตุส่วนทุกเนี่ยเป็นผลนะขออภัยทุกนี้เป็นผลสมุทัยนี้เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงชนประสบนิกรปวงของท่านนะโดยการใช้อริยสัจ4ว่าจังหวัดใดภาคใดมีปัญหายากจนพระองค์ก็ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงมาถึง 2,600 กว่าปีเนี่ยไปปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงชนด้วยน้ำพระทัยเมตตากรุณาดูว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ขาดแคลนอะไร
ขาดแคลนน้ำพระองค์ก็ทรงพยายามนะขุดบ่อขุดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีข้าวของเครื่องใช้เอื้ออำนวยความให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างหนึ่งเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี้ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินะนอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้ 6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายนะแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรนะแต่ถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมนะประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะพระโหชนะอิตายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโป
รดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาเสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่พระองค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูปหนึ่งโยชน์เนี่ยก็ประมาณ16กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมป่าพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นตามมาถวายน้ำปานะทำมาถวายภัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปักกดอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมืองส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกายที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นน่ะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยทรงให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเราโมมานหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังฆานุภาพที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยเนี่ยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี่ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้นจากห่วงบ่วงมารเหล่านี้ได้จงสรรเสริญคุณของพระพุทธจงสรรเสริญคุณของพระธรรมจงสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกถิ่นแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทำบุญตามการมีจำกัดเวลาแค่หนึ่งเดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเขาเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1 อาทิตย์เศษๆก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามกาลถ้าหมดกาลแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญู
เราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวันเพราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สดับรับฟังรายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความปราศรัยในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวมายังนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าในปี2566ตนเองเป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกล่าวหาลอยๆหรือใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการชี้นำหรือตัดสินสวิสาปทุมมารายงาน
4: กรมการปกครองส่วนที่กำลังตรวจค้นร้านค้าปืนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกหลังตรวจพบความผิดปกติการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนโดยมีการสวมสิทธิ์สั่งซื้อปืนจำนวน 2,255 ฉบับ
6: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านพักผู้ต้องสงสัยทำหน้าที่นายหน้ารวม3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตามหมายค้นของศาลจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3ในช่วงปี2563ถึง2569จำนวน 2,255 ฉบับที่มีการอนุมัติแล้วแต่กลับไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ซึ่งเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารราชการและลายมือชื่อเจ้าพนักงานจากการสืบสวนพบพฤติการทำงานเป็นขบวนการอาชญากรรมโดยร้านค้าปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและให้นายหน้าจัดหาบุคคลมาสวมสิทธิ์เพื่อนำอาวุธปืนสวัสดิการออกนอกระบบไปจำหน่ายให้แก่ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนภาคเหนือพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นหากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร1567ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่า อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังรัฐบาลอิรักยื่นคำร้องหลายครั้งและประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของอิรักระหว่างที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเดินทางเยือนอิรักด้านประธานาธิบดีนิซาอาเมดีของอิรักยืนยันว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้อำนวยความสะดวกให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีความซับซ้อนทั้งนี้อิรักเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านขณะที่การเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมากและเรือในพื้นที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตี1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สบายหูสบายตาทำให้ความกล้ากระอ่วนหรือว่าการเมารถนั้นค่อยเบาบางไปได้แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วก็เห็นแต่ความโล่งๆของเขาหัวโล้นมีแต่ถนนที่แบบถูกตัดถูกทำเป็นไร่ข้าวโพดไร่อาหารพืชบรรดาที่ไปปลูกไปเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูอึดอัดนะอึดอัดยิ่งถ้ามองไปนะใครใจแล้วมองเห็นทางคดเคี้ยวที่เราผ่านมาหรือกำลังเดินทางขึ้นไปนั้นมันเป็นเก่าหัวโล้นมีถนนฝุ่นฝุ่นแดงแดงนี่มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็แน่นอนว่าถ้ามีเรื่องของธรรมชาติที่ฝนลงหนักๆแล้วไม่มีอะไรมาซับน้ำเอาไว้มันก็ต้องไหลลงไปสู่ที่ต่ำกว่านั่นเองเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกับลำนำแห่งคุณเขาและเสียงไม่ใช่เสียงพิจารณ์มโนเพชรนะอยากได้เสียงที่เป็นพิจารณ์มโนเพชรแล้วก็งานของอาจารย์ดุหันตระกูลไม้ไทยกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาเรื่องธรรมชาติเรื่องการที่ธรรมชาติถูกรบกวนแล้วก็ที่เราไปทำมาหากินกันหรือว่าต้องไปตัดไม้แล้วก็บุกลุกป่าเข้าไปไม่ว่าจะทำทางไร่เลื่อนลอยหรือว่าทำพื้นที่การเกษตรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ส่งผลให้ทางนั้นนะฮะที่ผ่านมาในหน้าแล้งนั้นช่วงแล้วก็ไฟป่าพอมาหน้าน้ำก็น้ำท่วมมันหน้าหนาวครับเตรียมพบกันในช่วงอีกไม่กี่เดือนก็จะหนาวจัดแล้วก็ภัยแรงก็จะมาขึ้นอีกทั้งก็ว่าไปเดินทางกันนะครับกับบทเพลงพิชิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทั้งไลน์ของทนดนตรีก็บอกมุ่นอกมุ่นใจเพลงนี้เพลงนั้นที่ชื่นชอบตาดูหูฟังดูฟุตบอลไทยเวียดนามแล้วก็ฟังวิทยุแล้วก็ดูทีวีต่อสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีแห่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์1ชั่วโมงก็ติดตามกันได้ที่จะเป็นเทปที่เราได้บันทึกการแสดงของรายการของคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อมาออกอากาศในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้เป็นบรรยากาศของการแสดงนะฮะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนานะครับแล้วก็เรื่องราวของวิถีของดนตรีไทยด้วยนะฮะสลอสอสึงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามกันได้ในเทปที่2แล้วครับเมื่อเสาร์ที่แล้วออกอากาศกันมา1ครั้งครั้งนี้ก็ออกอากาศครั้งที่2กันก็ดูทั้งทีวีมีทั้งวิทยุฟังทั้งต่อไปในทางโทรศัพท์ก็ออนไลน์ได้คุณเมฆขันแก้วก็ส่งให้ออนไลน์มาด้วยในไลน์ก็มี Google Form ก็มีแบบฟอร์มที่ให้ขอเพลงได้ด้วยโอ้ทุกช่องทางโซเชียลเราเพียบเลยอย่าลืมส่งข้อความคำคิดเห็นแล้วก็ทำการให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่กันต่ออย่างไรก็เขียนเข้าไปทางคอมเมนต์เข้าไปในทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงของข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงในช่วงทนดนตรีกันด้วยกันละกันครับเพลงที่คุณผู้ฟังเคยขอไว้แล้ว เป็นเวอร์ชันของคาราบาวไม่ได้ใส่ไว้ตอนนี้ต้องคุณบุญประกอบเลยใส่ไปเต็มเรียบร้อยแล้วครับเพจคาราบาวก็บอกแล้วใครเอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยสำหรับเพลงไปเล่นทำมาหากินไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ดังนั้นใครมาเก็บลิขสิทธิ์ก็บอกสวนกลับไปเลยนะครับไอ้พวกบรรดานักบินทั้งหลายนี่แหละครับดินน้ำลมไฟกับคาราบาวครับ

วรคืนให้ได้ไหมนะฮะคงจะไม่ได้เพราะเอาไปเยอะแล้วนะครับแต่เรื่องของการตักตวงเรื่องของการเอาไปให้เห็นเป็นประโยชน์ก็ตักตวงแย่งชิงกับการแบ่งปันเสียสละหรือการที่จะอยู่อย่างเคารพในธรรมชาตินั่นก็ยากเต็มทีเพราะว่าทรัพยากรเหล่านี้ก็ทุกคนก็อยากจะได้ก็มาเป็นมาอยู่เนิ่นนานมาหลายเป็นล้านปีกันแล้วตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์นี่แหละครับวิงวอนนะครับแล้วก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติขุนเขาแล้วก็สิ่งที่ธรรมชาติได้มาเอาคืนแล้วก็เรื่องราวที่เราได้พบได้ประสบกันในขณะนี้โดยเฉพาะทางภาคเหนือพอ3ปีติดกันนี่ก็เป็นสัญญาณบอกแล้วล่ะครับว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ทีเดียวด้วยผมยังไม่คิดว่านะเราจะรอดเรื่องแผ่นดินไหวไหมมันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับหลายๆประเทศเขาก็เกิดระดับแรงๆระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็สูญเสียมากขึ้นเพราะว่าเราก็สร้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะพร้อมที่จะถูกทำลายนะฮะทุกอย่างก็มาลายสายสิ้นไปภายในพริบตาเวลาที่ธรรมชาติเขามาเอาคืนนั่นเองครับเพลงที่เลือกนำมาฝากกันเป็นฝนตกแล้วพอเวลาที่เราเข้าไปตามป่าเขาเนี่ยจะมีสิ่งสวยงามนั้นเกิดขึ้นเช่นเจ้าสาวผีเสื้อครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ครับผมพิจารณ์ร่งสมัยและคุณตุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับทาง0816346452ก็โทรศัพท์กันเข้ามาจังหวัดต่างๆก็ทางภาคเหนือก็ยังมีผู้ที่ต้องทำความสะอาดบ้านช่องหลังจากที่โคลนน้ำนะฮะพัดเข้าไปแล้วก็ทำความเสียหายเข้าไปถึงภายในทั้งเคหสถานบ้านเรือนบางบ้านก็หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเนี่ยเพราะน้ำพัดไปหมดนะครับเอาของสิ่งใช้ต่างๆก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เลยนะฮะทุกอย่างก็เหมือนล้างแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อีกก็ให้กำลังใจกันอาจารย์ไข่มาริโฮน่าโทรมาเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วขอเบอร์ของลูกสาวคู่สันคนที่เรียนศิลปากรก็คือน้องกิฟต์พี่สาวนะครับคนโตเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของคู่สันที่อยากจะได้มาร้องผมก็เลยถามว่าเพลงอะไรที่จันไข่อยากเอาไปร้องบอกอยากร้องเพลงตะวันลาโอ้โหนี่รอฟังเลยเราก็ชอบเนื้อหาเพลงนี้ด้วยแล้วเหมือนกันนะฮะก็รอเมื่อไหร่ที่เสร็จเต้นเรียบร้อยคงจะได้ฟังกันนอกจากนั้นก็มีเรื่องโครงการหนึ่งที่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะต้องไปนั่งคุยกันกับที่บ้านของคุณเอนั่นเอสุภชัยนะครับก็เรื่องของเพลงลูกทุ่งโอ้จะมีโครงการอะไรสนุกสนุกแน่ก็ทางไข่ก็บอกแล้วถนนดนตรีไลฟ์อําลาแล้วถนนดนตรีเดินหน้าต่อไปจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าผมไม่ทราบได้ว่าจะยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่แต่ที่ทำอะไรแล้วถ้ามันเป็นประโยชน์มีประโยชน์ทำให้กับสังคมส่วนรวมก็ยินดีที่จะทำหน้าที่กับกระเว้าสู่และคืนสู่ธรรมชาติครับ

ตอนที่เดินทางไปร่วมงานหลาดใต้โนดภูเขาฝนโปรยไพรเจอพี่จ๊อบบรรจบพลอินแล้วก็มีชื่ออะไร The Woman ชื่อเหมือนผู้ชายแล้วก็ได้คุยกันอยู่นะครับก็คิดถึงฤาษีทั้งหมดเลยพวกไทรากูนอะไรเนี่ยนะครับถ้าถนนดนตรีเดินทางต่อนะฮะก็จริงอยากจะเชิญก็เชิญมาแล้วล่ะครับเชิญแต่ละท่านพวกนี้ไว้นะครับว่าจะให้มาเยือนถนนดนตรีกันให้ได้แต่ต่อไปถ้าไม่มีเราก็ออกไปสู่เวทีของประชาชนที่อยู่ภายนอกเหมือนที่จะมีงานเดือนตุลา50ปี6ตุลาก็พอดีพี่ส้มฟังอยู่บอกว่าพี่ส้มหงที่มันแดงนะฮะไม่ได้ไปเป็นพิธีกรแล้วนะครับพี่ส้มผมติดไปพังงางานสารใจไทยสุดใจใต้ต้องไปเป็นพิธีกรในวันที่5แล้วพอดีเครื่องบินที่จะต้องจองในภาคค่ำลงภูเก็ตเต็มหมดก็เลยต้องไปนะฮะไปวันที่4กับคณะนะครับแล้วต้องไปเตรียมงานด้วยก็เลยไม่ได้ไปช่วยงานที่ธรรมศาสตร์แน่เลยฮะส้มบอกว่ากิฟต์ลูกสาวคนโตครูสันเป็นลูกผู้น้องของพี่พ่อกิฟต์เป็นน้องชายแท้ๆของแม่พี่ส้มบ้านพี่เป็นคนอุ้มผางครับเมื่อ30ปีที่ทำรายการเมื่อปีแรกๆก็เดินทางไปตามฐานที่มั่นต่างๆถ้าเกิดว่าคอมมิวนิสต์อยู่เนี่ยรับรองป่าไม่หมดอย่างนี้นะครับแล้วก่อนนี้ในฐานที่มั่นนี่คอมมิวนิสต์รักษาป่าไว้เยอะใครไม่กล้าเข้าเข้าไปสิแต่ก่อนฐานป่าคุมพื้นที่หมดก็ในอุ้มผางเนี่ยเดินทางตอนนั้นก็ไปกันเยอะนะฮะไปกันผู้ฟังเหล่านั้น10กว่ารถตู้แล้วก็คณะของโรงเรียนของหนูอันนั้นไปช่วยสร้างห้องสมุดในบริจาคของที่โรงเรียนบ้านไม้กระพงที่เป็นของครูสันแล้วก็ไปล่องแพล่องแก่งกันไปน้ำตกอุ้มผาน้ำตกที่ลอสูนะฮะที่อุ้มผางโอ้โหสุดยอดสวยไหมครับสวยนันเล็กเดนโนนที่กลุ่มตะวันแดงเขาบอกสวยไหมสวยให้มาอีกแล้วไหมกูไม่มาเขาบอกโอ้โหเส้นทางนี่นะครับก็คือขึ้นเขาขึ้นไปเนี่ยเป็นเรียกว่าถนนลอยฟ้าเนี่ยพันโค้งอ่ะพันกว่าโค้งอ่ะครับคิดดูตอนลงมานี่จอดอาเจียนกันเป็นแถวครับก็เนี่ยแหละครับสมบุกสมบันกันไปบรรยากาศก็คิดถึงอยู่ครับก็ดีใจครับคิดว่าต่อไปคงได้เดินทางหลังจากนี้ก็น่าจะไปร่วมกิจกรรมร่วมงานกับภายนอกกันมากขึ้นนะครับช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับกับเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติป่าเขาหุ่นเขาลำน้ำลำธารอะไรทุกอย่างครับก็มีข้อคิดเตือนใจที่ศิลปินได้ฝากเอาไว้ในผลงานอยู่มากมายทีเดียวในนั้นก็มีอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ปิดท้ายในชั่วโมงที่2ขอหาดไม้ขาวให้เต่ามาเฟืองจะกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

มอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงราชสานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานน้องนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอึดว่องสี่คนก็เลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสร้างห้องเรียนใจดีดูแลสุขภาพจิตนักเรียนลดปัญหาการถูกกลั่นแกล้งรังแกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลสนับสนุนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการสร้างห้องเรียนใจดีดูแลสุขภาพจิตนักเรียนลดปัญหาการถูกกลั่นแกล้งรังแกและให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างห้องเรียนใจดีให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกำหนดแนวทางสำคัญในการสร้างห้องเรียนใจดี4ข้อได้แก่การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจและการส่งเสริมให้ครูสังเกตรับฟังให้คำปรึกษาและประสานส่งต่ออย่างเหมาะสมโดยกรมสุขภาพจิตกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลักดันการฝึกปฐมพยาบาลทางใจการให้การปรึกษาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และสังคมของนักเรียนควบคู่กับการป้องกันและการจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่อิ้งทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังมีกลไกสนับสนุนการดูแลนักเรียนด้วยการใช้ระบบ Hero Obey Care และ Mental Health Check-in เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังช่วยเหลือและติดตามผลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังเปิดช่องทางให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน1323ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะกำชับทุกหน่วยบูรณาการกำลังควบคุมระดับไฟโดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่อการขยายวงไฟป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่เกษตร
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุปาจอบริเวณตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมและดับไฟอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุสภาพพื้นที่ตลอดจนแนวโน้มการลุกลามของไฟเพื่อให้การวางกำลังและการใช้อุปกรณ์ดับไฟเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่ชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุกเร่งเข้าควบคุมแนวไฟและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเข้าพื้นที่ให้เพียงพอโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการขยายวงของไฟเพื่อจำกัดพื้นที่ความเสียหายให้ได้เร็วที่สุดหากพบจุดความร้อนหรือแนวไฟเพิ่มเติมให้รายงานและเข้าดำเนินการได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสูสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตาเปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดควบคู่การเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เพื่อทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยทุกมิติ
10: ที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคลิกออฟแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินควบคู่โครงการสังคมปลอดภัยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งยกระดับหมู่บ้านสีแดงให้กลายเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมนำบ้านแม่อุสุหมู่3เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายนำร่องกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นกลไกสำคัญทางสังคมในการเฝ้าระวังป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดรักษาควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ยังเน้นสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลเสริมความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้านให้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและปลอดภัยในทุกมิติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

อ้อยเจในไลน์ที่ส่งมาว่ามาแล้วค่ะช่อง2 NBT ทนนนดนตรีไลฟ์แม่สุนทรี70ปีกวีล้านนาไอ้70ปีกุหลาบล้านนานะฮะก็เลยเลือกเพลงใกล้ตาใกล้ตีนนะครับที่นักงานได้เขียนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่นมสาวยุคของคนเดือนตุลาที่เดินทางเข้าไปในเขตป่าเขาแล้วก็ไปพบกันกับผู้ที่อยู่ในป่าเขาก็ให้กำลังใจว่าไกลตาและไกลตีนให้กำลังใจว่าอีกไม่กี่ภูอีกลูกก็จะถึงที่หมายแต่มันไกลเหลือเกินก็จะฝ่าข้ามไปไม่ได้เดินแค่ฝ่าเส้นทางเขาลำเนาไพรความรกชัดหรือไข่ป่าอย่างเดียวก็ต้องฝ่าถึงความอันตรายแล้วก็เรื่องของการสู้รบในช่วงที่ผ่านมานั้นก็เป็นความทรงจำที่จะได้ย้อนกลับมาในภาคของการแสดงในวันที่4ถึง6ตุลาคมในการจัดงาน50ปี6ตุลาครับก็เดี๋ยวคงจะได้มีรายละเอียดต่างๆเข้ามาช่วยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางกันมา31ปีแล้วส่วนผมก็เดินทางทางราชการมา37ปีก็จะสิ้นสุดเวลาตรงนี้ไปในเดือนหน้าก็ทำงานให้กับทนดนตรีไลฟ์ให้กับสถานที่ใหม่นะฮะตึกอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ที่วิภาวดีรังสิตและเราก็ได้ทำหน้าที่มา3ปีกับทนดนตรีไลฟ์ตอนนี้ก็ยุติไปแล้วอำลาแล้วแต่ก็ยังมีเทปบันทึกรายการที่จะมาออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ส่งข้อความความคิดเห็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน9นะคะปีมะเมียซึ่งเมื่อพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจหรือว่าอยากจะได้รับคำแนะนำดีๆจากพระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์แห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านก็เมตตาที่จะมาจัดรายการธรรมรอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันทุกวันเป็นประจำเนี่ยคือตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เรื่อยไปเรียกว่าไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มแล้วนะคะเช้าวันนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบปัญหาแล้วก็พบกับท่านผู้ฟังทางบ้านพร้อมกันนั้นก็จะมีข่าวกิจกรรมดีๆที่จะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับบุญได้รับกุศลมีจิตใจก็เรียกว่ายกระดับสูงขึ้นใกล้อริยบุคคลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมาเสนอให้ได้รับฟังด้วยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวต่างๆตลอดสัปดาห์มาแล้วไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการปฏิบัติหัวข้อธรรมะใดๆแล้วถ้าแบบว่ามีคำถามข้อสงสัยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ถ้าเปิดมีเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ก็สามารถแบ่งปันกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าตามโซเชียลมีเดียที่เป็นช่องทางออฟฟิเชียลของทางมูลนิธิก็คือที่ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fan Page ในคอมเมนต์ใน Inbox Direct Message แต่ทั้งนั้นหรือจะเป็นที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วก็จะมีคุณใจมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการสอบถามคำถามพูดคุยในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะให้เรามีความรู้กว้างขวางมีธรรมะจุดไหนมาสอดแทรกก็จะได้มีความรู้ร่วมกันได้แล้วก็การที่เราถามคำถามมาเนี่ยคุณใจมันจะเป็นการช่วยปลดล็อกคนอื่นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้ถามแต่พอเขาฟังคำถามของคนอื่นก็เออจริงๆก็สงสัยเหมือนฉันเลยก็ได้คำตอบไปด้วยก็ปลดล็อกตัวเองด้วยปลดล็อกคนอื่นไปด้วยแล้วการถามคำถามเนี่ยจึงเป็นหนึ่งใน3เหตุที่ทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นถ้าเราติดตรงไหนเราสอบถามมาแล้วเราปลดล็อกได้ปัญญามันจะเกิดตรงนั้นแต่ประการใดท่านผู้ฟังสามารถติดต่อเข้ามาได้ในเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ตามที่คุณใจได้สอบถามถึงช่วงที่จะมีกิจกรรมประจำปีของทางมูลนิธิแล้วก็คือทางมูลนิธิเราเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบต้นปีนะที่ว่าจะมีประจำกันนะก็ปีละ2ครั้ง
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นการพบปะ
1: ท่านผู้ฟังทางบ้าน
2: โดยประจำปีแล้วผู้ฟังทั้งหมดเลยก็จะเป็นในช่วงเดือนมกราคมช่วงแบบอาจจะท้ายเดือนหรือกลางเดือนที่จะเป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปี
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้ก็คือช่วงกลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วงานที่2ก็จะเป็นช่วงกลางปี คือเดือนสิงหาคมที่จะเป็นการทำบุญเราเรียกกันว่างานบูรพาจารย
1: ์ที
2: ่จะทำบุญระลึกถึงหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์พอทำบุญถึงท่านแล้วก็ถือว่าเป็นการมาพบกับท่านผู้ฟังไปด้วยแล้วก็ในนี่คือช่วงการพบปะกันในกิจกรรมแบบว่าวันหนึ่งครึ่งวันประมาณนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: นอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ก็จะมีการไปนำปฏิบัติธรรม อยู่ปีละอาจจะ3ครั้ง4ครั้งประมาณนี้แต่ละปีจะค่อยๆปรับไปโดยในปี2569ก็จะมีที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬ
1: เจ้าค่ะในวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: และนอกจากนี้ปี2570ช่วงต้นปีเดือนมีนาคมเราก็จะมีการจัดไปสังเวชนียสถาน4ด้วยนั่นคือวันที่13มีนาถึง21มีนาคม2570
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ทั้งหมดก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าอย่างงานหลวงพ่อเนี่ยเราไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้คือเรารู้ข่าวเราอยากจะมาร่วมบุญด้วยก็มาแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมนี่ต้องลงทะเบียนนิดนึงไปอินเดียเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายก็ต้องลงทะเบียนกันนิดนึงอย่างนี้นะ
1: เ
2: พื่อให้มีที่แน่นอนว่าเรามีที่นั่งที่อะไรต่างๆนั่นเองเช่นบาง
1: เจ้าค่ะสำหรับงานของหลวงพ่อนี่ก็อยากจะเรียนย้ำเตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสนะเจ้าค่ะก็จะจัดในวันอาทิตย์หน้าแล้วคือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เริ่มบานจ
1: ะไปจะเริ่มในเวลา13นาฬิกาถูกไหมเจ้าค่ะที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูวันบูรพาจารย์นะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตตรงนี้ให้พระอาจารย์ได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันนิดนึงว่าสำหรับผู้ที่สนใจจะมาร่วมงานในวันอาทิตย์หน้าที่เป็นวันบูรพาจารย์นั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เป็นบุญกุศลบ้างนอกจากที่จะมาร่วมกันระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เชิญพรบ่ายโมงเราก็เริ่มด้วยการเจริญทักษิณานุปทานเจริญทักษิณานุปทานนี่ก็จะเป็นการสร้างบุญด้วยทานแล้วก็ศีลนะทานก็คือเราถวายผ้าถวายเครื่องจตุปัจจัยเทศธรรมแด่พระสงฆ์แล้วก็ศีลนี่คือตอนที่เราสมาทานศีลจากนั้นพอพระสงฆ์ที่รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือจุดประสงค์ของการให้ทานลักษณะนี้หรือถ้าสร้างบุญเนาะด้วยศีลด้วยทานด้วยการภาวนาเนี่ยคือเพื่อที่จะระลึกถึงส่งไปให้คนที่ล่วงลับไปแล้วแต่ทีนี้เขาจะรับได้ไหมอยู่มันไม่แน่คือรับเนี่ยรับได้แน่อยู่ในสถานะที่ควรหรือไม่ควรหรือจะได้อะไรหรือจะไม่ได้อะไรแล้วก็ยังมีคติที่พระพุทธเจ้าได้บอกถึงว่าถ้าเป็นอาหารนะก็ได้เฉพาะเปรตประเภทเดียวที่ชื่อว่าปรัตตูปชีวิเปรตถ้าผู้ที่ลงรับไปแล้วนั้นไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เปรตประเภทนี้เขาจะรับไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าอาหารนั้นมันเฉพาะสำหรับประเภทนี้เท่านั้นแต่ว่าต่อให้รับไม่ได้ก็ควรทำอยู่ดีเพราะว่าบุญนั้นเกิด

0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ว่าใครจะล่วงรับไปต่อให้เขาไปดีต่อให้เขาไปไม่ดีดีดีสุดสุดตามพระพุทธเจ้าไปบรรลุนิพพานไปก็ต้องทำบุญให้อยู่ดีใช่ไหมหรือไม่ดีสุดๆตกนรกไปก็ต้องทำบุญให้อยู่ดีก็ต้องทำอยู่ดีเพราะว่าความดีนั้นอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นก็จะเจริญทักษิณานุปทานเป็นการถวายทานถวายศีลแล้วก็ภาวนา
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นการนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศของท่านซึ่งเป็นเทศตอนใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ฟังกันมาก่อนแน่นอนนะเพราะจริงๆมันก็ค้างอยู่ในฮาร์ดดิสพระอาจารย์มีอยู่หลายปีก็ถือโอกาสไปเปิดมาดูเอ๊ะมันยังมีตรงนี้นี่นาโอ้อีกหลายตอนเลยก
0: ็
1: คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนั้นด้วย
0: เป็น
1: ช่องทางให้สตรีมไปได้ดาวน์โหลดไปได้แล้วพระอาจารย์ก็อยากจะทำโครงการรวบรวมเรื่องราวที่ลูกศิษย์ทั้งหลายมีกับหลวงพ่อเพราะว่านี้ก็หลายปีแล้วเนา
0: ะ
1: ก่อนที่มันจะเจือจางเลือนลางไปมากกว่านี้เราจะรวบรวมเรื่องราวที่เรามีความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ว่าแบบไหนยังไงทำเป็นประวัติในเวอร์ชันของพวกลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์กับท่านโดยตรงยังไงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยวันนั้นมาแบ่งปันกัน
0: จ
1: ดบันทึกกันเอาไว้หรือสอบถามข้อมูลยังไงบันทึกเป็นเสียงบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อที่จะเล่าเป็นสตอรี่ต่อไปน
0: ั่
1: นคือวันที่30สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าแล้วก็ใครสะดวกช่วงบ่ายก็มากันได้ครึ่งวัน
0: เจ้าค่ะ
1: เชิญบ้าน
0: ที่ย้ำอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าไปพบกันได้ในเวลา 13:00 น.ของวันอาทิตย์หน้านี้ร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรในโอกาสที่ท่านได้จากพวกเราไปหรือว่าละสังขารไปครบ4ปีเต็มที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศราชวรวิหารบางลำพูนี่เองนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ
1: เชิญป่ะ
0: สำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นนี่ก็ระหว่าง28พฤศจิกาถึง6ธันวาที่วัดภูทอกของหลวงตาแยงที่จังหวัดบึงกาฬนี่ยังพอมีที่นั่งเหลือใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่จะให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติบูชาเนี่ยสามารถสมัครเข้าไปได้อยู่นะเจ้าค่ะ
1: เชิญป่ะก็เลยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org ก็อยากจะพูดถึงเรื่องคอร์สปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งคุณใจ
0: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าหลังจากที่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคนก็ฟังกันมาเต็มที่แล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราต้องการนำข้อมูลอะไรต่างๆที่เราฟังเราปฏิบัติใดๆมาแล้วมายังไงล่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยได้แล้วพอจิตเราเป็นสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยคุณเป็นใจไอ้สิ่งที่เราเคยฟังมารู้มาเห็นมาเข้าใจมาเนี่ยมันจะกลั่นกรองรวบรวมควบแน่นออกมาเป็นความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในที่นี้คือปัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์เนี่ยก็ทำมาเป็นก็จะว่าหลายสิบปีเนาะสิบกว่าปียี่สิบปีในการที่อ่านพระสูตรจากพุทธพจน์นี่คือเป็นลักษณะที่เราจะกลับมาที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเพราะว่าอย่างท่านผู้ฟังพระมหาไพบูลย์อธิบายฟังครูบาอาจารย์รูปไหนอธิบายหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาก็ท่านเหล่านั้นก็ทำการรวบรวมกลั่นกรองจากความรู้ความเข้าใจด้วยความสามารถเต็มที่ของท่านเหล่านั้นเลยแล้วกันนะแล้วท่านเหล่านั้นกลั่นกรองความรู้ความอะไรเงี้ยมาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มันไม่มีอื่นนอกจากนี้เพราะฉะนั้นที่มาจากตรงนี้แล้วต้นน้ำคำสอนนี่คืออะไรในการที่เรากลับไปตรงนั้นมันก็จะเป็นการที่ให้รู้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นน
0: ั่
1: นก็ประการที่หนึ่งแล้วก็ยังเป็นลักษณะที่เราจะได้ฝึกทำเองเพราะว่าสมาธิเนี่ยคุณเดินใจปัญญาศีลพวกเนี้ยมันไม่เหมือนกับการเราไปดูกีฬา เราจะไปสมมติเราไปดูฟุตบอลนี้นะหรือไปชมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะคุณชมคอนเสิร์ตคุณไปชมอะไรดนตรีประเภทวาลินซิมโฟนีอย่างเงี้ยนะ
0: คุ
1: ณฟังเฉยๆนะคุณร้องตามก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ฟังแล้วก็เล่นก็ไม่ได้เล่นด้วยเข้าใจไหมดูฟุตบอลอย่างเงี้ยคุณก็เชียร์เย้ยๆเฉยแต่คุณไม่ได้เตะเขาด้วยอันนั้นคือดูเฉยๆไม่ได้ทำ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่การทำสมาธิเนี่ยมันต้องทำด้วยเขาจะมันไม่ใช่เขามีภาษาอังกฤษเขาเรียกนะเรียก spectator sport spectator คือคุณดูเฉยๆคุณไม่ได้เล่นเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สมาธิคุณต้องเล่นคุณต้องเล่นคุณต้องลง
0: มือ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: เหมือนว่ายน้ำคุณจะอ่านคู่มือว่ายน้ำแล้วว่ายเป็นเลยมันไม่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ขี่จักรยานก็เหมือนกันคุณต้องแบบลองลงมือดูสมาธิเหมือนกันนะเราคุยเรื่องสมาธิในรายการคนนั้นเป็นอย่างนี้มีอาการนั่นโอ้ตอบเป็นอย่างนี้เราฟังเราไปเราฟังไปเราก็ทำจิตตามโอเคเราก็เข้าใจระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันจะเข้าใจจริงๆอ่ะคุณต้องเล่นเองคุณต้องลงมือทำเองคุณต้องปฏิบัติเองแล้วเวลาเราลงมือเราเล่นแล้วเราแบบอยู่กับมันแล้วเนี่ยโอ้เราจะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการจริงๆจะชักชวนท่านผู้ฟังให้มาปฏิบัติในการปฏิบัตินี้จะช่วยได้ก็ลงล็อกกันแบบก็ปรับดูว่าช่วงวันหยุดมันอะไรเนาะก็จึงมาไว้ช่วงกลางปลายปีครั้งหนึ่งหรือต้นปีครั้งหนึ่งซึ่งในปี2569นี้ก็จะเป็นวันที่28ใช่ไหมพี่28พฤศจิกายน
0: ใช่จ้ะค่ะ
1: เริ่มวันเสาร์แล้วก็ไปจบวันอาทิตย์ของอีกสัปดาห์หนึ่งนั่นคือวันที่6
0: ธันวาคม
1: เช่นกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็สมัครมาเราก็จะได้ปฏิบัตินอกจากนี้ที่ไปอินเดียที่ไปอินเดียนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้คือพระอาจารย์มีเจตนาหมายถึงตั้งจิตอย่างนี้ว่าเราจะยกระดับจิตของเราในสถานการณ์โลกที่มันบีบคั้นในสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่มีจิตใจดีคนที่มีจิตใจไม่ดีคุณจะไม่รอดในความรอดนี่หมายถึงว่าในการที่จะอยู่อย่างเป็นผาสุกได้เพราะถ้าอยู่อย่างไม่ผาสุกนี่คุณก็ไม่รอดอยู่ดี
0: เ
1: ราจะรอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่บีบคั้นได้จิตเราต้องมีระดับสูงเราจะยกระดับความอดทนจะยกระดับความเพียรยกระดับปัญญายกระดับศรัทธาการที่เราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่นั่นที่นั่นอันนี้จะยกระดับจิตของเราได้ให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นได้เป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เลยชักชวนไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้กันอีกกี่ครั้งเนาะสถานการณ์ล่มเป็นอย่างนี
0: ้
1: ปีนี้เรายังมีโอกาสพอไปได้ก็ไปด้วยกันก็จะเป็นปี2570เดือนมีนาคมวันที่13ถึง21นี่
0: เจ้าค่ะ
1: รายละเอียดก็อยู่ในเว็บไซต์เนาะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูเชิญบัง
0: เจ้าค่ะแล้วก็ยังมีที่นั่งที่จะเหลือให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจอยากจะไปปฏิบัติบูชาณสี่สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันอยู่นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2570ในปีหน้านี้แหละค่ะก็เข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะคราวนี้มาถึงการตอบปัญหาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากที่เราคุยเรื่องกิจกรรมกันไปคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้รับประโยชน์ตามไปด้วยนะเจ้าค่ะปัญหาแรกนี่จะเป็นของคุณปุญญดลเจ้าค่ะคุณปุญญดลก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่ามีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้หญิงก่อนจะตั้งครรภ์นะเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิษฐานให้ได้บุตรที่มีบุญมาเกิดนะคะคืออยากได้อภิชาติบุตรเจ้าค่ะมีบ้างหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: มีเคส ที่เป็นอย่างนี้เลยนั่นก็คือนางสุชาดา
0: เจ้าค่ะ
1: นางสุชาดานางสุชาดาเนี่ยได้เคยมาที่เราได้รู้จักกันเนาะคือเธอได้ถวายข้าวมัจจุปยากกับพระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนท่านจะตรัสรู้ท่านจึงยังได้ตรัสถึงว่าคนที่ถวายมื้ออาหารสองมื้อที่สำคัญคือก่อนการตรัสรู้มื้อหนึ่งแล้วก็การปรินิพพานมื้อหนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: มื้ออาหารนั้นโอ้มีบุญมากซึ่งนางสุชาดานี่ได้เป็นคนทำก่อนในข้อนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ที่เธอมาทำอย่างนั้นได้เนี่ย

คือให้อยู่ไปแต่งงานเนี่ยขอให้ได้แบบขายออกก็ว่างั้นเถอะนะขายออกก็ดีข้อที่สองก็คือไม่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีหมายความว่าสามีไม่มีเมียน้อย

0: ายให้จะให้เราได้รับประทานแต่ว่าวิธีการทำมันเหมือนมันจะแตกต่างกันตรงนี้หนึ่งเพราะว่าเวลาที่นักสุจราเธอได้ทำข้าววัตถุประยาเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมนมทีนี้นมเนี่ยต้องเป็นนมที่หวานก็นมสมัยก่อนมันทำยังไงให้มันหวานสมัยนี้คุณใส่น้ำตาลเอาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนมหวานเนี่ยมันไม่ได้มีทั่วไปคือเธอก็ให้วัวไปกินชะเอมคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: วัวไม่ได้กินหญ้าวัวของเธอวัวนมนะกินชะเอมกินชะเอมเนี่ยคือกินจนเต็มที่เลยทีนี้มันจะหวานได้สักเท่าไหร่ก็เลยเอาวัวไม่ใช่ตัวเดียวแล้วคราวนี้เอา 1,000 ตัว
1: เยอะเลยใช่ไหม
0: 1,000 ตัวเนี่ยกินชะเอมให้หมดเลยนะกินจนกระทั่งอิ่มเต็มที่แล้วเอา500ตัวแรก500ตัวแรกเรียกนมออกมาเอาเงินนมของ500ตัวแรกให้อีก500ตัวหนึ่งกิน
1: อืมเจ้าค่ะ2ชั้นเลยนะเจ้าคะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ไล่วัว500ตัวหลังนี่แบ่งเป็น2ส่วนอีกแล้วเอา250แรกให้250ตัวมากินเอานมนะนมรีดนมอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: 250นี่แบ่งเป็น2ส่วนอีกมันคือ175แล้วก็เอา175ตัวแรกให้175ตัวที่2กินแล้วก็แบ่งเงี้ยไปเรื่อยๆจนเหลือนมที่มาจากวัวตัวเดียว
1: โอ้โ
0: หนมที่มาจากวัวตัวนั้นเนี่ยสุดยอดเข้มข้นของเข้มข้น
1: เพราะ
0: มันผ่านวัวมาทั้งพันตัวเหลือตัวเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มีน้ำนมแบบว่าทิ้งที่ไหนเข้าสู่ท้องวัวอย่างเดียวโอ้โหก็นมก็ออกมาหวานไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็นมนั้นมาปรุงทำผสมกับข้าวเนาะก็เป็นข้าวมาทูปายาดก็เรียกแต่ว่าที่เราจะได้ไปกินเราจะไม่ได้ไปกินแบบนี้หรอกนะเพราะมันไม่มีนะก็จะเอาผสมน้ำตาลแทนทีนี้พอมาเตรียมแล้วจะไปถวายใครอ่ะคนใช้มาพอดีคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนั้นใต้ต้นนั้นใต้ต้นใจมีเหมือนเทวดาแต่คนใช้เขาไม่ได้ว่าเหมือนเทวดาเขาบอกเทวดาเลยเทวดามาแล้วเทวดามาแล้วก็เลยเข้าใจว่านี่เป็นเทวดาก็เลยไปบูชากันตรงนี้ไงบูชาแก้บนจากที่ตนได้ความดีมาคำถามก็คือที่ท่านผู้ถามคุณยรนเนาะถามมาดูมันมีคำอธิษฐานไหมมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้มาผสมกันหลายอย่างเนาะว่าถ้าเราจะต้องการให้มีคนดีๆมาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็ต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลนั้นโดยรักษาศีล8ด้วยนะก่อนที่เราจะอธิษฐานเนาะสมมติว่าเราต้องการจะให้คือสมมติผู้หญิงก็คือต้องมีการตกไข่ต้องผสมกันได้อย่างพอดีเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเตรียมการใดๆคุณต้องรักษาศีล8มาก่อนช่วงเตรียมการทั้งหมดเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: รักษาศีล8ด้วยในสงศีล8นะโอเคขอให้เราได้ลูกดีๆแล้วเราก็จึงค่อยทำให้เกิดการที่จะตั้งครรภ์ได้อันเนี้ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานโดยการรักษาศีลของเราเข้าใจไหมการอธิษฐานถึงความดีของเราในข้อนี้โดยเอาความดีของเราเป็นที่ตั้งนี่อันนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะได้ตามที่เราหวังได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้อย่างไรก็ตามแนวโน้มมันก็เป็นไปในหลายๆทางเพราะแนวโน้มหมายความว่าเวลาที่เทวดาหรือสัตว์ที่เกิดจากพรหมโลกมาบวกมาเกิดเราก็จะมีแนวโน้มที่จะไปในทางดีคือเพราะว่าสัตว์ที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมาจากนรกก็ได้คุณในใจถ้าสัตว์นรกมาเกิดมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าความลำบากด้วยประการต่างๆนะคือคนที่มีบุญน้อยหรือมีบุญมากมาเกิดอ่ะมันตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แล้วมันพอจะบอกได้ว่าเกิดแล้วยังไงคือพอจะบอกได้นี่คือระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะ
1: เช่
0: นมีอันจะกินไหมอะไรต่างๆคลี่คลายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแย่ลงหรือมีอวัยวะครบถ้วนหรือไม่หรือผิวพรรณงามหรือไม่ไอ้ความงามความสวยความดีนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับความที่มีบุญมาเกิดหรือถ้าความไม่ดีความติด

0: ขัดความเศร้าหมองความไม่งามก็จะเกี่ยวข้องกับการที่มีบุญน้อยมาเกิดจากนรกเป็นต้นแล้วก็อุปนิสัยนี้ก็เกี่ยวแล้วสัตว์ที่เกิดจากพรหมโลกเนี่ยจะมีอุปนิสัยในการที่จะแบบคล้อยไปในการที่จะแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมักจะมีการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเป็นแบบหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัตว์ที่มาจากสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยก็จะมีความยุ่งเกี่ยวกับสัตว์แบบชอบแกล้งสัตว์ชอบทำร้ายสัตว์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนเรามันจะเปลี่ยนไม่ได้คนเรามันเปลี่ยนแปลงได้นะมันคือมันไม่แอบสูตรอะแต่หมายความว่าถ้าคุณเกิดมาเจอเพื่อนชั่วก็ดีๆอยู่คุณก็ชักชวนกันไปแรงชั่วได้เยอะแยะเคสมากมายทั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าถ้าคุณเจอเพื่อนดีชักชวนกันไปทางดีไอ้ที่มาไม่ดีไม่ดีมันไปดีได้ก็มีเคสเยอะแยะตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องนิทานชาดกจนมาถึงปัจจุบันนี้ในคนเราเปลี่ยนแปลงได้คือเพราะฉะนั้นเราต้องไปสว่างไงถ้าสมมติคุณมามืดนี่คือหมายว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิดเป็นคนมีบุญน้อยมาเกิดไปสว่างได้แต่อย่าประมาทว่าฉันมาสว่างฉันมาจากพรหมโลกฉันมาจากเทวดาฉันมีอันตรีนฉันนั่นนี่นอนแต่ไปมืดก็ได้นะไปมืดนี่คือไม่รอด
1: สว่างไปมืดนะเจ้าค่ะแย่ลง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูสำคัญณปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันเพราะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าจะมีลูกเราทำความดีได้แต่คือไม่ใช่ว่าคิดว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากให้มันมาเกิดถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเราจะมีเราจะมีหรือจะไม่มีดีมีก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอกุศลหรอกเป็นกุศลก็มีเนื่องเพราะว่าสำหรับพ่อแม่ที่คิดว่าอยากจะมีลูกเนี่ยถ้ามีแล้วกุศลธรรมเกิด

0: แต่พอมีลูกปุ๊บนะเปลี่ยนเลยคุณเดินใหญ
1: ่เป็นคนดีเลยเหรอเจ้าค่ะ
0: จากหลังเท้าเป็นหน้ามือ
1: เจ้าค่ะ
0: เลิกหมดทุกอย่างทำมากินตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ยังถูกต้องมันวันนี้ก็เรียกว่ากุศลธรรมเกิดเพราะความที่มามีลูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยคุณจะใช้มันเป็นเทวทูตอ่ะ
1: เหมือนกับมาเตือนใจพ่อแม่เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ของทุกคนนะพระอาจารย์เคยไปดูเด็กที่เขาคลอดมาใหม่ๆเนาะก็คือเขานิมนต์ไปให้อะไรก็เลยให้ขวัญให้พรเด็กนะ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เด็กตัวแดงๆคุณเดินใจคือพระอาจารย์ไม่กล้าจับด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวกลัวมันแตก พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราโอ้นี่เป็นเทวทูตพอเทวทูตความเกิดเนี่ยเป็นเทวทูตว่าโอ้เรามีความเกิดเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกิดไปไม่ได้เรามีความดีไหมเราควรจะทำความดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเห็นลูกเกิดมาปุ๊บลูกใครก็ตามเด็กเกิดมาปุ๊บเฮ้ยฉันต้องทำความดีนี่วะเขานึกได้ตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่คือถือว่าลูกนี่นำเรียกว่าความเฮงมาให้เราแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ความโชคดีมาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากุศลธรรมเกิดให้มาเลยนะให้มาเลยแล้วเราก็จะดูแลไปดีได้นั่นเองให้ประกอบด้วยกุศลธรรมก็จะถือว่าการเกิดมานั้นมันเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองเช่นว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณบุญยดลถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาว่ามีนิทานธรรมบทอะไรไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็รักษาศีลนะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณบุญยดลเนี่ยโดยปกติแล้วนี่ก็จะถือศีล8นะเจ้าค่ะในวันอุโบสถก็ถามว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วยังปฏิบัติเหมือนเดิมเนี่ยมันเคยมีนิทานธรรมบทใดไหมที่ว่ามีผลบุญอย่างไรอะเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนรักษาศีล8นี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ยมพรศีลนี่นะโอ้โหเรารักษานี่ไปสวรรค์ศีลนี่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อโพคทรัพย์เป็นไปพื้นนิพพานสวรรค์ถึงนิพพานนู่นเลยศีลศีลเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นๆต่อมาตามได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการรักษาศีลอย่างบรรดาบริษัทนี่ช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่นี่ก็รักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแบบศีลห้าเต็มที่เลยเนาะผลบุญก็เหมือนกับคนทั่วไปที่รักษาศีลห้าเพราะว่าศีลห้าหรือศีลแปดก็ตามเนาะเพราะว่าศีลเนี่ยมันไม่เนื่องด้วยการเวลาไม่เนื่องด้วยบุคคลใครก็ตามรักษาศีลดีหมดไง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นหญิงครรภ์ท้องแก่หญิงโสดก็ดีหมดคนจนคนมั่งมีดีหมดที่จะถ้าคุณจะรักษาศีลเราไม่ใช่แค่รักษาตัวเองคนแวดล้อมทั้งหมดก็ได้ดีด้วยแต่คนแวดล้อมทั้งหมดดีด้วยตัวเราด้วยดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกเราก็ได้อานิสงส์ผลบุญด้วยแต
1: ่
0: ส่วนว่าถ้ามีเรื่องนิทานชาดกอะไรที่เกี่ยวข้องกับจุดนี้พระอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานบรรณาแน
1: ่
0: แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลและบารมีนั่นก็จะมีประเด็นอยู่เดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังในช่วงสัปดาห์นั้นนี่ใช่ปะ
1: เจ้าค่ะก็จะตามฟังได้ในทุกเช้าวันศุกร์นะเจ้าค่ะที่จะเป็นนิทานพรรณนามที่พระอาจารย์จะนำมาเล่านะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาว่าจะทำอย่างไรให้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยยังว้าวุ่นวนเวียนกล่าวโทษตัวเองอยู่ที่ตัวเองทำผิดซึ่งความผิดอันนี้ก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยคิดตัดขาดไปเลยแต่ที่ทำไปเนี่ยก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะเจ้าคะแต่ก็ทำไปแล้วอ่ะเกิดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้เลยท่านผู้ถามก็เหมือนกับแบกทุกข์ไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาเจ้าคะก็เลยกราบนมัสการขอช่วยพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยว่าแนวทางจะทำยังไงให้มันเลิกแบกทุกข์นี้ไว้อะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะแล้วก็มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: คำตอบเนี่ยคุณเดินใจมันอยู่ในคำถามอยู่แล้ว
1: ค
0: ำตอบก็คือเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนเลยเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนทำไมไง ที่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นเอาก็เดี๋ยวนี้มันนึกกล่าวโทษตัวเองแบบนั่นนี่เพราะความผิดพลาดที่เราทำไปในจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมท
1: ุ
0: กคนมันมีความผิดพลาดทั้งนั้นแหละคุณเดินใจท
1: ุ
0: กคนมีความผิดพลาดหมดความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เราทำไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องผิดศีลนะคุณจะมีความร้อนใจคุณจะมีความร้อนใจความร้อนใจเนี่ยทำให้สมาธิมันเสื่อมทำให้สมาธิเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เอาแล้วทำไงเอาก็ทำให้มันถูกศีลสิทำถูกศีลปุ๊บเราก็จะไม่ร้อนใจพอเราไม่ร้อนใจสมาธิก็จะกลับมาได้โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าเรื่องที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลนี่หว่าแต่เรากังวลไปเองความกังวลไปเองนั่นแหละก็เป็นความร้อนใจที่ไม่ใช่เหตุผลเป็นโมหะประเภทหนึ่งสมมติเช่นบางทีเรามีเพื่อนชั่วคนหนึ่งเนาะนี่สมมติเฉยๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าเออฉันเลิกคบกับแกดีกว่าป่ะเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้แล้วเราจะมารู้สึกว่าโอ๊ยฉันเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้ฉันแย่จังเลยทำไงดีนะไอ้ความคิดผิดตรงเนี้ยความคิดที่เรารู้สึกผิดตรงเนี้ยมันไม่ประกอบด้วยเหตุผลมันไม่ประกอบด้วยเหตุผลนี่คือโมหะแบบนึงเพราะนั่นไม่ต้องกังวลเลยถ้าผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทำผิดศีลเช่นต้องมีการด่าการว่าการมีการล่วงละเมิดแบบทำร้ายจิตใจเขามันก็มีส่วนผิดศีลอยู่พอผิดศีลมันก็ต้องร้อนใจอ่ะอันนี้ก็ต้องรับกรรมไปอ่ะและความร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องได้รับในขณะที่พอเราร้อนใจแล้วเราพยายามทำศีลให้เกิดสมาธิที่เกิดเนี่ยคุณในใจมันจะดีขึ้นมาเลยตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าพออานิสงส์หมายถึงวิบากนะอานิสงส์นี่คือวิบากของกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเนี่ยมันอ่อนลงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสมาธิของเรามันจะปุ๊ดขึ้นมาเลยแต่เพราะว่ามันมีอะไรที่มันไม่เสื่อมนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: มันแค่ว่าเสื่อมช้าหรือเสื่อมเร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเวลาเรามีเรื่องกังวลใจกลุ้มใจใดๆเรื่องกังวลใจกลุ้มใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่หายไปมันหายแต่มันจะอยู่นานหรือ อยู่สั้นเท่านั้นเองสมาธิก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมแต่มันจะอยู่นานหรืออยู่สั้นเท่านั้นเองแล้วคุณสร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความดีนั้นอยู่เรื่อยไหมแค่นั้นเองหรือถ้าผมว่าเราไม่ได้สร้างเหตุต่อมันก็จะค่อยๆคลายไปอ่อนไปสมาธิทางบวกก็ใช่เรื่องกังวลใจทางลบก็ใช่หรือถ้าเราสร้างเหตุความกังวลใจก็อยู่เรื่อยๆความร้อนใจก็อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็พยายามทำไหนทำตามมรรคแปดทำตามมรรคแปดแล้วไงจะกำจัดความร้อนใจจากเบสิกพื้นฐานคือศีลเราจะกำจัดความร้อนใจได้พอเรากำจัดความร้อนใจแล้วสมาธิมันจะมาเราจะไม่รู้สึกเหมือนต้องแบกทุกข์ไว้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไม่ได้รู้สึกกับผิดในสิ่งที่เราต้องทำไปเราจะมีความเข้าใจก่อนนี้ถ้าเราทำตามมรรคแปดนะแล้วอานิสงส์คือผลของการทำผิดศีลนะสมมตินะที่เราได้ทำไปแล้วเรามีความร้อนใจนี่มันก็อ่อนลงเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อทุกคนไม่มีความผิดพลาดอ่ะดูอย่างองคุลิมานดิท่านพระองคุลิมานนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่ว่าทำผิดกับคนในครอบครัวจนก็ถูกตัดขาดอะไรเงี้ยคือฆ่าเขาเลย
1: ฆ่า
0: ก็เลยทำอย่างนั้นแล้วจะไม่มีความร้อนใจเหรอโอ้โหเต็มที่แน่นอนแต่ก็หายไปได้เพราะอะไรก็ปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติอยู่นี่คือศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่แบบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าจะต้องแบกทุกข์ไว้อยู่คนเดียวเหมือนกันนั่นคือตรงที่ว่าไปเจอโจทย์เก่าคือเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ท่านพระองคุลิมาเนี่ยเคยฆ่าพ่อเขาฆ่าพี่ชายเขาแล้วคิดดูตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้นะเขาเป็นเด็กน้อยเนา แล้วเขาก็เห็นฉากแบบสะเทือนใจอยู่ๆโจรบุกเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บฟันพ่อฟันพี่ตายต่อหน้าต่อตาแล้วตัวเองเนี่ยหนีออกมาได้ด้วยที่พ่อและพี่เนี่ยคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ตามไปฆ่าตัวเองได้ตัวเองหนีออกมาได้เนี่ยเติบโตขึ้นปุ๊บแต่งงานมีลูกวันนั้นเดินไปไงไม่รู้หัวมุมเจอองคุลิมานจ่าๆเข้าพอดีแต่ท่านบวชแล้วไงแล้วเธอก็ตกใจมากคุณเดชใจตกใจขนาดที่ลูกที่อยู่ในครรภ์เธอตั้งครรภ์ด้วยยังไม่ครบกำหนดคลอด นะลูกจะหลุดออกมา
1: หลุดคลอดออกมาก่อนกำหนด
0: คือมันไม่คลอดเลยคือคาคันอยู่คาจ้องคลอดลูกคาจ้องคลอดอยู
1: ่
0: ท่านเห็นท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลยท่านพระองคุลิมานจะช่วยไงเด็กคาจ้องคลอดท่านก็ทำไม่เป็นแล้วตัวเองก็รู้สึกผิดอะว่าโอ้ยเราไปฆ่าพ่อฆ่าพี่ก็ตกใจป่านนี้ทำไงเมื่อก่อนเรามันเป็นคนไม่ดีแล้วเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังรู้สึกตัวเองแบกโลกมาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกตั้งสัจจะอธิษฐานสิเนี่ยบอกงี้บอกว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้คิดปลงสัตว์จากชีวิตเลยนะด้วยวาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่เธอความสวัสดีจงมีแก่ลูกท่านเลยบอกเอ้างี้มันจะไม่มุสาเหรอเพราะผมฆ่าไปตั้งกว่าพันกว่าศพนี
1: ่
0: เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คนเรามันมีการเกิดสองครั้งอย่าพูดเป็นไปสองออกน้ำเลยนะคุณมีการเกิดสองครั้งเหมือนอย่างเขาเรียกว่าอะไรนกอ่ะนกมันเกิดเป็นไม่ได้เกิดเป็นตัวนะคุณเดินใจนกทุกประเภทนะมันจะมีบางประเภทเกิดเป็นตัวแต่ว่านกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเป็นตัวเกิดเป็นไข่
1: เป็นไข่ก่อน
0: ใช่ไหมเกิดเป็นไข่ในครั้งนับครั้งที่หนึ่งแล้วจากไข่ออกมาเป็นตัวถึงนับครั้งที่สองมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะคุณเดินใจเกิดครั้งแรกจากครรภ์แม่ไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นไข่นะเราเกิดครั้งแรกจากครรภ์แม่แต่พอเราเติบโตมาบางทีเราชั่วบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็แบบมันก็ไปตามกระแสโลกแต่ว่าเราเฮ้ยศึกษาธรรมะแล้วดีเว้ยฉันจะทำความดีคุณตัดสินใจว่าฉันจะทำความดีจากวันนี้ไปหุ้มคุณเกิดครั้งที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: พระองคุลิมาเนี่ยเกิดครั้งที่สองเป็นอริยบุคคลการเกิดเป็นอริยบุคคลนี่คือการเกิดครั้งที่สองของท่านจึงบอกว่าตั้งแต่เราเกิดในอริยชาติเนี่ยไม่เคยคิดปลงสัตว์จากชีวิตเลยด้วยการกล่าววาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ลูกความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิงคนนั้นก็เลยไปกล่าวคำนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานช่วยเขาปรากฏพอหลังจากหมดคำว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดเนี่ยปึ๊ดเลยคุณเดินใจปึ๊ดนี่คือลูกคลอดออกมาได้ง่ายเหมือนกับน้ำผ่านหม้อกรองน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะสัจจะอธิษฐานที่ท่านปลดล็อกได้โดยความที่ว่าไม่ต้องแบกโลกไว้คนเดียวเพราะนั้นถ้าท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยรู้สึกว่าเราแบกโลกไว้มากเลยนี่นะเอาเคสแบบนี้เลยคือเราตั้งสัจจะอธิษฐานนะว่าเอาฉันมีความดีอยู่

0: ตอนที่เราได้ทําความดีแบบนี้แบบนี้ไว้นี่ขอสิ่งนี้สิ่งนี้จงเกิดขึ้นหมายถึงว่าขอสมาธิจงเกิดขึ้นแก่ฉันในที่นี้ที่เรามีปัญหากับสมาธิเนาะเรามีปัญหากับอะไรเราจะแก้ปัญหานั้นใดก็ต้องเอาสิ่งที่ความดีเรามีใดนั้นมาตั้งเอาไว้แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าให้มันสำเร็จเราต้องมีเหตุในการตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นคือความดีที่เราได้ทำจะต่อจากนี้ไปหรือว่าจะที่ผ่านมาก็แล้วแต่นั่นเองเป็นความ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปก็เป็นคำถามจากท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเช่นกันนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าทำอย่างไรกับการอยู่คนเดียวเหมือนโดนทิ้งไปแล้วก็เหมือนกับจะปรึกษาหันหน้าไปปรึกษาหาหรือใครก็ไม่ได้เลยไม่ทราบว่าควรจะวางใจอย่างไรจะไม่ให้เกิดความวิตกกังวลไปกว่านี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ความที่เราอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าอ้างว้างโดดเดียวก็มันมีสองมุมมองมีสองมุมมองไอ้สมมติเวลาที่วุ่นวายใดๆเลยเนี่ยนะเราบอกเอออยู่คนเดียวแล้วฉันก็สงบเงียบดีมองมุมนี้อยู่คนเดียวสงบเงียบดีก็มีอยู่คนเดียวเหมือนอยู่โดดเดียวอ้างว้างเดียวดายก็มีเอ้ามันเหมือนกันป่ะนี่เดี๋ยวก่อนต่อไปอีกอยู่หลายๆคนอยู่หลายๆคนบอกเออลื่นเริงสนุกสนานแบบมี
1: อุ
0: ่นดี
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่อีกคนนึงบอกโอ้โหคนเยอะแยะเลยวุ่นวายไม่สงบเอ้าก็สถานการณ์แบบเดียวกันทำไมคนหนึ่งมองแล้วแบบอกุศลอีกคนหนึ่งมองแล้วเป็นกุศลอย่างพระพุทธเจ้านี่อยู่ทั้งสองเคสอยู่กับแบบคนเยอะๆนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมากของพระราชาเดียร์ถีที่สาพวกเดียร์ถีพร้อมๆกันเนี่ยบึ้มบั้มบึ้มบั้มเนี่ยนั่นก็อยู่ได้หรือบางทีว่าอยู่ป่าคนเดียวไม่เห็นมนุษย์มองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นมนุษย์เลยแบบมีแต่ป่ามีแต่สัตว์มีแต่ต้นไม้

0: มองยังไงก็ได
1: ้อยู่ที่มุมมองใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่มุมมองมองมุมไหนที่ให้กิเลสเกิดมุมมองนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมองมุมไหนแล้วกิเลสลดมุมมองนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคนเราคุณใหญ่บางทีมันจำเป็นต้องอยู่คนเดียวบางสถานการณ์คือเราไม่ได้มีใครอยู่ด้วยบางสถานการณ์เราก็ต้องมีคนอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทคุณใหญ่ทำสมาธิอยู่ในป่าเราตั้งแต่ตอนเป็นคือเป็นบริษัทนั่นแหละนะตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่กับปัญจวัคคีย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าคนเดียวก็ตามติดเลยนะบรรลุธรรมเมื่อไหร่บรรลุธรรมเมื่อไหร่ตามพอท่านเลิกทำตุกรกิริยาหนีหมดเลยท่านต้องอยู่คนเดียวไอ้จังหวะอยู่คนเดียวเนี่ยมันดีให้ท่านได้มีโอกาสในการที่จะมาพิจารณาทางสายกลางพอทำตามทางสายกลางเอ๊ะทำไมไม่บรรลุสิไม่บรรลุสิเทวดาก็มาช่วยนะแบบทำสิ่งแวดล้อมให้ดีนั่นนี่โน่นให้แบบเหมาะสมต่อการนั่งสมาธิแต่พอมารมาปุ๊บนี่เทวดาหายหมดท่านเหลือท่านคนเดียวสู้อยู่คนเดียวคือสู้อยู่คนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นบารมีให้มันเต็มอะ
1: เพราะ
0: ว่าด้วยบารมี30ทัศน์ของท่านมันเต็มขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเต็มได้จุดนั้นนี่คือจุดที่ว่าเออในบางครั้งเราต้องอยู่คนเดียวในบางครั้งเราต้องอยู่เลยต้องแก้ปัญหาให้เป็นในขณะเดียวกันบางทีเราก็ต้องอยู่กันหลายคนบางทีท่านก็ต้องมีสาวกมีคนติดตามหลังจากบรรลุธรรมแล้วอย่างช่วงแรก5ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ต้องติดตามท่านตอนที่ยังเป็นบริษัทอยู่บรรลุธรรมแล้วกว่าบางทีก็อยู่คนเดียวบ้างมีคนติดตามบ้างได้หมดประเด็นคือเราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นในที่นี้เราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ต่อการกำจัดกิเลสเกิดประโยชน์ต่อการบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวางใจอย่างไรให้เราไม่รู้สึกเหมือนโดนทิ้งไปคือเราเห็นเป็นโอกาสเลยอย่างเกษียณเนี่ยนะคุณใหญ่คนที่เกษียณแล้วโอ้ฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำต่อนี่ไอ้นั่นก็คิดไม่ออกนั่นก็ทำไม่เป็นนี่คือมองมุมเดียวที่แบบไม่รู้ไปทางไหน
1: เป็นลบๆนะคะมองในทางลบ
0: แต่อีกมุมมองหนึ่งคือโอกาสมาแล้วโอกาสว่างมาแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องไปทำงานวันเสาร์ที่บางทีก็ต้องติดราชการแต่นี่ฉันไม่ต้องรีพอร์ตใครอีกแล้วฉันสบายเลยแต่ฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำอะไรทีนี้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วฉันอยากจะนั่งสมาธิฉันอยากจะฟังเทศฉันอยากจะไปทำบุญนั่นฉันไปได้หมดเลยอิสระเกิดขึ้นกับเราแล้วเราทีนี้มันก็ต่อไปอีกถ้าฉันป่วยแล้วฉันทำยังไงในความคิดของเรามันจะมาคอยตัดกั้นขวางกระแสความดีของเราไอ้ความคิดที่มาตัดกั้นขวางเนี่ยคือมารความคิดที่เป็นกิเลสมารคือกิเลสพอมีอยู่ในใจปุ๊บมันปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดปุ๊บตัดปุ๊บอ้าวคิดต่อไม่ได้เลยที่มันจะเป็นประโยชน์กำจัดความคิดนี้ซิ่งไปเสียเหนือฟังเทศฟังธรรมตั้งจิตที่มีสติสัมปชัญญะเราจะหลุดพ้นชาตินี้ตั้งเป้าอย่างนี้ตั้งเป้าให้ดีตั้งเป้าให้ดีพอเราตั้งเป้าเรามีฟิกซ์ก็เรียกว่ามีจุดที่เราจะเอามีก็เรียกเป้าที่เราจะต้องไปให้ถึงเนี่ยทางที่เราต้องดำเนินมันจะปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามุไม่ประสงค์เอานามนี้ตั้งเป้าว่านิพพานทางมันจะปรากฏเพราะคือตอนนี้เราไม่มีเป้าหมายใดๆในการดูแอคชั่นจะทำไงต่อไปเนี่ยมันก็เลยเคว้งเลยมืออยู่คนเดียวต่อให้อยู่กับคนเป็นร้อยก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่ามาสิมากับเราไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านชวนไปนิพพานท่านไปก่อนแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆก็ตามไปแล้วแล้วก็พระเจ้าก็ตามท่านไปนิพพานนิพพานชาตินี้ได้ไหมได้ถ้าคุณสร้างเหตุเพียงพอถ้าไม่ได้อย่างน้อยมันยังมีเหตุที่ทำให้เราไปต่อได้ยังมีทิศทางที่ไป เพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตขึ้นในใจถึงจะทำให้เราไม่รู้สึกอยู่โดดเดี่ยวแต่ที่มีคนอยู่ด้วยรอบตัวหมดเพราะเรามีทิศทางที่เราจะไปทิศทางที่จะไปนั้นที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราหลังจากที่เราเกษียณแล้วหรือว่าแบบยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ก็ตามเนี่ยทิศทางนั้นเป้าหมายนั้นคือนิพพานไปด้วยกันได้กับการทำธุรกิจการเป็นข้าราชการการเป็นแม่บ้านไปได้หมดด้วยกันได้หมดให้เราตั้งเป้าหมายคือการพ้นทุกข์คือการบรรลุนิพพานเราจะทำให้เราเห็นเส้นทางที่จะดำเนินไปแล้วคนที่เขาดำเนินไปตามเส้นทางนี้คุณใจไม่ได้มีคนเดียว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือไปร่วมกันไปด้วยกันไม่เห็นกันแต่ไม่เหงาเพราะเรารู้ว่ามีคนไปด้วยกันอยู่เข้าใจไหมเหมือนเรามองพระจันทร์ดวงเดียวกันก็จะรู้ว่าเออก็มีคนอื่นที่มองพระจันทร์เหมือนกันก็มีคนอื่นที่ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันแหละอยู่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียวเรามีธรรมอยู่เสมอกันเหมือนอยู่ใกล้กันพระพุทธเจ้าบอก
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีความคิดแบบนี้แล้วก็คิดในทางลบที่คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวเหมือนหันหน้าไปปรึกษาใครไม่ได้ก็อยู่ที่มุมมองของตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายนิพพานอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำนี้ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศมากเลยต่อไปอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจากท่านผู้ใช้นามว่าแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกนี่ก็มีเรื่องราวถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้ออาหารมาก็กะว่าจะรับประทานเองอะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เสร็จแล้วก็เกิดคิดขึ้นมากระทานหันว่าอุ้ยอยากนำอาหารเนี่ยไปถวายพระอาหารเนี่ยมีแค่ชุดเดียวนะเจ้าคะทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะเอาอาหารถุงนึงเนี่ยที่เป็น1ถุงเนี่ยไปใส่บาตรเหมือนกับตักบาตรให้พระที่เดินบิณฑบาตที่ไปเจอในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเจ้าคะหรือว่าจะนำเอาอาหารถุงเนี่ยกลับไปให้คุณแม่กินข้าวที่บ้านดีนะเจ้าคะก็เลยถามมาว่าอานิสงส์ของผลบุญนี้เนี่ยจะเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่ก็คือไปถวายพระหรือว่านำกลับไปให้คุณแม่ทานที่บ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองอย่างคือการสละออกเหมือนกันเลยนะคุณใหญ
1: ่คือทานจาก
0: พระใช่ใช่ใช่แทนที่ว่าฉันจะกินเองไม่ดีกว่าวันนี้ฉันสละออกทำให้จิตใจของคุณแม่น้ำติดปีกเนี่ยสละออกมันสละออกได้หลายทางเลยคือดีเลยล่ะดีกว่าการที่ว่าฉันกินเองดีกว่าก็ใช่ไหมการที่ฉันกินเองดีกว่าเนี่ยเรากินสองถุงก็ได้เราก็กินหมดเลยก็ได้ใช่ไหมแต่บอกเราไม่กินหรอกวันนี้เราจะแบ่งให้คนอื่นจิตใจแบบนี้ดีมากจะแบ่งให้ใครเนี่ยดีได้หมดเลยเดี๋ยวจะแบ่งให้ขอทานก็ดีที่เราเห็นว่าเขาต้องการจะแบ่งให้คุณแม่คุณแม่อาจจะยังไม่ได้กินข้าวแล้วนึกถึงท่านก็ดีจะแบ่งให้พระสงฆ์โอ้ท่านจะรับถ้ามีคนมารับบาตรนั่นจะแบ่งให้นี่ก็ดีดีหมดเลยเพราะว่านั่นคือการสละออกการให้ทานดีมากแต่ทีนี้ไอ้การสละออกการให้ทานเราเนื่องจากจิตเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาตรงไหนคุณใจเราไปทำตรงนั้นนี่คือแนวคิดนะเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดไว้ก็ถ้าเรามีจิตที่จะสละออกแล้วเอายังไงล่ะให้ใครดีมีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธาในมูลนิธินี้เขาก็เลี้ยงเด็กกำพร้าเขาให้คนชราเราให้เลยถ้าเรามีศรัทธาตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธากับแม่ไอ้แม่กินข้าวยังหรือมีคนให้แม่หรือเปล่านะถ้ายังไม่มีเราจะเอาไปให้ก็ให้แม่เลยหรือเรามีศรัทธากับพระที่บิณฑบาตมาเอ้ท่านอาจจะไม่ได้กินอะไรก็ได้เราก็ให้เลยเรามีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นนี่คืออานิสงส์ที่จะแตกต่างกันเพราะว่าบุญมันจะเกิดมากหรือน้อยมันอยู่ที่ศรัทธาของตัวผู้ให้แล้วก็เกณฑ์คือให้ตรงจุดที่เราศรัทธาแล้วก็ผู้รับก็เกี่ยวด้วยนะผู้รับเนี่ยแต่ว่าเราจะดูยากหน่อยว่าถ้าผู้รับมีราคะโทสะโมหะเบาบางอันนี้เราก็จะได้บุญมากขึ้นแต่ว่าเราจะดูยากเห็นพระ คนผมเหลืองเหมือนกันอาจจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยบางทีเราดูยากแต่ว่าอาศัยศรัทธาของเราเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะกำหนดได้ว่าเราจะ take action ให้บริจาคไปทางไหนนั่นเองอยู่ที่สถานเลยตรงนี้เป็นบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะถ้าเจตนาดีมันก็ทำให้เราไปดีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เจตนาที่นี้คือศรัทธานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาในคุณแม่เราให้คุณแม่เลยนั่นคือมันจะได้บุญเต็มของเราตรงนี้ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะมันก็เกี่ยวกับศรัทธาตรงที่ในครอบครัวเราแล้วก็การที่เรามีความคิดให้คิดสละออกเนี่ยวันนี้ดีมากๆอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะไปในทิศทางไหนก็ไม่คือไม่มีการที่จะถูกตำหนิได้เลยเอางี้แล้วกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันก็คือแค่ว่าได้บุญมากหรือมากกว่าเท่านั้นเองแค่นั้นเอง
1: ไม่มีน้อยกว่านะเจ้าค่ะ
0: ไม่มีน้อยกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันดีหมดอยู่แล้วแล้วดีกว่าตระหนี่เอาไว้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราคิดสละออกนี้ทางไหนดีหมดแน่นอนให้สบายใจได้เลยแล้วก็คือสรุปเราจะตระหนี่ว่าตระหนี่บุญน่ะว่าตรงนั้นได้น้อยกว่านี่ได้มากกว่าไม่ได้มากกว่าดีกว่าคิดงี้ไม่บริสุทธิ์ละเราก็ตามที่เราศรัทธาเลยตรงนี้สำคัญแล้วจุดนี้จะทำให้เราได้บุญที่เกิดขึ้นนั้นมีอานิสงส์มาก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก่อนที่จะจากกันไปในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอถือโอกาสที่จะย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเจ้าค่ะวันที่30สิงหาคม2569นี้ก็อยากจะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทุติยภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรได้ไปร่วมงานวันบูรพาจารย์ซึ่งจะจัดขึ้นทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี้จะจัดขึ้นในเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงท่านอาจจะไปถึงวัดก่อน 13:00 น.ก็ได้เลยนะคะเรียนเชิญที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารราชบรวิหารอยู่ที่บางลำพูนี่เองนะคะเรียนใจสินทบุริกแน่นอนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุทธภโสแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านอื่นๆก็จะมาพร้อมใจกันในวันนั้นด้วยก็ขอเรียนเชิญชวนย้ำนะคะว่าเราพบกันนะคะในวันบูรพาจารย์ในวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศบางลำพูแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันวันอาทิตย์หน้ากับวันบูรพาจารย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบขอบพระคุณและกราบธรรมสการลาเจ้าค่ะพระเศียรเจ้าค่ะ
0: เจ้าปานเจ้าปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะแม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำชับทุกหน่วยเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์และดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ภายในเคหสถานงดเดินทางออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่เข้าใกล้วัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัยและล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์เหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ข้อมูลณเวลา 24:00 นพบเหตุการณ์รวม51เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์โดยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในหลายอำเภออาทิระแงะจะแนะบาเจาะตากใบและสุไหงโกลกเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายเ ขณะที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเกิดเหตุในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนก่อนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 9:00 นวันนี้เพื่อลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดรวมไปถึงการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผดิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมชลประทานติดตามระดับน้ำในแม่น้ำยมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาน
10: ายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมพร้อมวางแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างกล่าวว่าปัจจุบันสถานีต้นน้ำในจังหวัดพะเยาและแพร่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ที่จังหวัดสุโขทัยกำลังรับมือกับปริมาณน้ำที่กำลังจะมาถึงโดยที่สถานี Y14B อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและสถานี Y4 อำเภอเมืองสุโขทัยแนวโน้มยังทรงตัวและปริมาณน้ำไหลผ่านยังต่ำกว่าตลิ่งสำนักงานชลประทานที่4ได้ควบคุมและระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าประตูระบายน้ำคลอง6บาทลงแม่น้ำยมสายเก่าและผ่านไปลงคลองยมน่านเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยโดยจะปรับการระบายให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกำชับใช้แผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดติยาธัญญังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียแล้วนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณน้อยชัยสินคนคลองครับสวัสดีครับน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเรามาพร้อมกับคุณบุญประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าจะได้ไลฟ์กันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทางคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นก็นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวของคุณนะคะวันนี้ยังคงติดตามเพราะข่าวต้นชั่วโมงรายงานกันไปสถานการณ์เหตุการณ์ที
1: ่
0: ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะ3จังหวัดทั้งนราธิวาสปัตตานียะลาเมื่อคืนตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่นะคะตั้งแต่2ทุ่มนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีที่นราธิวาสที่มีการประกาศเคอร์ฟิวจนถึง6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะคะณเวลานี้ก็หมดเวลาเคอร์ฟิวแล้ว
1: เลยมาแล้วนะฮะ9นาทีแล้ว
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหตุเกิดสักประมาณ2ทุ่ม
1: ของเมื่อวานนี
0: ้นะคะ
1: สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับน้อย
0: นะคะซึ่งในช่วงตั้งแต่2ทุ่มเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีการระดมกำลังนะคะยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนในเหตุการณ์ขึ้นเที่ยวในหลายจุด ทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจุดมากๆเลยนะคะขณะที่ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ด่วนเลยเมื่อคืน แล้วก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะสรุปเหตุการณ์ณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ24นาฬิการวมทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ก่อกวนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้51เหตุการณ
1: ์โอ้โหเยอะนะฮะ
0: ค่ะนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์ยะลา18เหตุการณ์ค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะแล้วก็ถ้าพบเห็นสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตัวเองนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341 1341นะคะเดี๋ยวมีรายงานความคืบหน้าเราคงได้นะคะติดตามกันนะคะยังไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว
1: ้
0: นะคะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับสิ่งที่ถูกกำชับมาเมื่อกี้ถ้าเราฟังข่าวต้นชั่วโมงก็คือว่าอย่าพยายามออกไปจากนอกบ้านในยามวิกาลอันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยโทรไปที่1341อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วยกันนะครับจะได้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
0: ค่ะมาตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีหลังกลับจากต่างประเทศนะคะท่านก็เตรียมลงพื้นที่บินด่วนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ในเวลา10นาฬิกา15นาทีนะคะท่านจะไปที่ศาลากลางจังหวัดไปมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสักบ่าย3 15นาทีท่านจะลงพื้นที่ไปอุบลราชธานีไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่และเยี่ยมให้กำลังใจนะคะในส่วนของทหารที่จะรับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดด้วยนะคะที่อุบลราชธานี
1: ขาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย15แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับผมรวมถึงน้องหมาด้วยนะน้องหมาที่ออกปฏิบัติภารกิจก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงสถานการณ์ที่ท่านจะไปให้กำลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนหลังจากที่เดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมคุณฟังครับไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านกันสักหน่อยนะครับรัฐบาลตอนนี้นะครับได้เกาะติดสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำน่านนะครับหลังระดมกำลังคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนด้วยนะครับวันที่23สิงหาก็คือวันนี้นะครับจะมาไม่มาเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านปภ.นี่ก็เฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มทุกระยะนะครับหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเตือนว่าฝนตกหนักจะมีถึงวันพรุ่งนี้นี่เขาเตือนนะครับ ตกไม่ตกไม่ทราบส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนพายุร้อนที่ชื่อว่านารานี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเอานี่เป็นข่าวดีนะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนี่ก็ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีซะก่อนการเดินทางนะครับต่อไปครับไปที่นี่สักหน่อยนึงนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแล้วเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมแถลงสรุปสถานการน้ำที่จังหวัดน่านนะครับและก็แนวทางการช่วยเหลือประชาชนบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีหลายด้านนะครับที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งให้สามารถกลับมาเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบประเมินความมั่นคงความแข็งแรงของบ้านเรือนก่อนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอก็จะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนด้วยท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนตลอดเวลามีภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านสั่งระดมกำลังพลและก็เครื่องจักรเร่งฉีดน้ำเครื่องจักรกลนะครับช่วยกันล้างดินโคลนฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมกำชับกระทรวงการพม.เนี่ยนะฮะและหน่วยงานที่บุคลากรทางการแพทย์เร่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่บ้านวัดฝายมูลที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเป็นภาษากำเมืองด้วยนะฮะ
0: ค่ะใช่แล้วท่านก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านตลอดจนพี่น้องชาวเหนือที่ประสบภัยกู้ท่านเนอะเจ้า นะคะคือพี่มาเป็นภาษาเหนือเลย
1: แล้ว
0: ก็บอกว่าจับมือยืนหยัดสู้ไปด้วยกันเฮาต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับนะคะขณะที่ทางด้านนางสาวสุภาพรอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านช่วยน้ำท่วม6จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่น่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์อุบลราชธานีเชื่อมนภาเอกชนที่บางส่วนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางด้วยนะคะขณะที่หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยพี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรามีหลายช่องทางโทรทัศน์ก็ NBT2HD วิทยุก็วิทยุแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz เป็นหลักนะคะแล้วก็ยังมี Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยศูนย์ JIC น่านเขาจะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบนะคะ4โมงเช้าและ4โมงเย็นค่ะแล้วก็แจ้งเตือนทันทีเวลาเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ท่านไหนต้องการสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะบริเวณโถงชั้น1สารกลางจังหวัดน่านนะคะหรือสอบถาม054716414 054716414ค่ะ
1: ครับผมเอาไปที่ทางด้านมท.3กันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ของเรานะครับลุยต่อที่อำเภอปัวนะครับผนึกหน่วยงานปภ.โยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ปักหลักตั้งแต่น้ำท่วมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็นั่งเรือเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยจนน้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับร่วมกับคณะอธิบดีของปภ. ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากลุยพื้นที่ช่วยชาวบ้านตั้งแต่เช้าทุกวันเมื่อวานนี้22สิงหาคมก็มีช่วงลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือจากนั้นท่านก็ได้บินกลับมาที่จังหวัดน่านต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับโดยย้ำว่าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเนี่ยให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงให้ไปแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ท่านนายอำเภอนะครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและก็บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องขอการเยียวยาและหากพี่น้องประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือนของตนเองเนี่ยก็ให้ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ประกอบการขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการการดำเนินการเนี่ยมันสั้นลงและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ค่ะท่านย้ำว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารยื่นให้ท้องถิ่นอนุรักษ์สะดวกผู้ประสบภัยนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ท่านก็ออกมาระบุว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติม100ล้านบาทช่วยเหลือน้ำท่วมที่น่านนะคะพร้อมอนุมัติปฏิบัติการนอกเหนือหลักเกณฑ์แล้วก็เร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็โดยเฉพาะกรณีเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทางนี้ปภ.เองก็แจ้งจังหวัดน่านค่ะให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้ปภ.ได้ประสานเน้นย้ำกับจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์โดยเร็วนะคะโดยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่รัฐบาลและก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3เน้นย้ำเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วและสามารถกลับมาดำรงชีวิตและฟื้นฟูพื้นที่ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับตอนนี้6นาฬิกา20นาทีน้องน้อยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดน่านเองนะคะก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงนะคะโดยพ่อเมืองค่ะนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ออกมาระบุนะคะว่าระดับน้ำลดลงทุกจุดนะคะหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะเหลือน้ำขังตามแอ่งนิดหน่อยซึ่งเทศบาลจะเร่งสูบระบายแล้วก็รวมถึงใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลในจุดที่เข้าถึงยากท่านแจ้งภาพรวมแต่ละด้านนะคะด้านเส้นทางคมนาคมค่ะแขวงทางหลวงน่านที่2เร่งนำสะพานแบริ่งเข้าติดตั้งหลังถนนในพื้นที่โซนเหนือได้รับผลกระทบ5เส้นทางตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางหลวงหมายเลข1256อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่แล้วก็ติดตั้งสะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ขณะที่ส่วนระบบไฟฟ้าเนี่ยจ่ายได้ 100% แล้วนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือศูนย์ฮอตไลน์จังหวัดได้นะคะ0547161174 0547161174ระบบประปาก็กลับมาใช้บริการได้ทั้งหมดแล้ว
1: ครับผม
0: ท่านผู้ว่าบอกว่าเหลือแค่อำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอปัวประมาณ50รายที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เทศบาลการประปาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นก็นำรถเนี่ยนะคะนำรถน้ำไปแจกจ่ายจากนั้นเดี๋ยวทางจังหวัดจะประชุมร่วมกับเทศบาลแล้วก็อบต.ทุกแห่งที่ระบบเสียหายในการติดตั้งแล้วก็จัดหาระบบประปาหมู่บ้านใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็วค่ะท่านผู้ว่ายังบอกถึงการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งจังหวัดระดมกำลังทหาร670นายพร้อมเครื่องจักรรถตักรถน้ำรถขุดรถแบ็คโฮ80คันนะคะลงพื้นที่

0: เงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ
1: ลงไปที่ท่านนายกอบจน่านสักนิดหนึ่งนะครับท่านนพรัตน์ถาวงเนี่ยท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ระบุว่าอบจน่านเนี่ยได้เดินหน้าฟื้นฟูช่องทางให้พี่น้องประชาชนแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วด้วยนะครับหากพี่น้องประชาชนพบปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านสมาชิกอบจเนี่ยได้เลยในพื้นที่นะครับได้เลยนะครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใหการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เร่งระดมกำลังและใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเนี่ยเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยเมื่อวานนี้ครับท่านก็ได้ลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงและก็บ้านน้ำอำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบนดอยภูคานะครับหลังน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ตัดขาด11หมู่บ้านพร้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศเนี่ยระดมกำลัง150นายเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อฟื้นฟูพื้นที่พร้อมทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนย้ำช่วยประชาชนเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ค่ะโครงการน้ำประทานพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยนอกจากตั้งโรงครัวพระราชทานส่งทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลกนำทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องที่บ้านมอนและนาแลอำเภอปัวเข้าไปดำเนินการเคลียร์เส้นทางไปสู่หมู่บ้านและชุมชนเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะไปช่วยพี่น้องเพื่อให้ได้รับผลตรงนี้ด้วยนะคะให้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวนะคะยืนยันว่าสายด่วน1669ให้บริการปกติทางกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT เข้าไปดูแลนะคะโดยเฉพาะสภาพจิตใจนะคะหลายคนได้รับผลกระทบนะคะพี่เฟิร์สนะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนต้องการที่จะโทรนะคะกรมสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงนะคะ1323 1323ค่ะ
1: เอาครับไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมกันสักนิดหนึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1564 1564ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองค่ะลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดเบื้องต้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดที่โดมวัดบ้านร้องแล้วก็จะเปิดศูนย์ให้บริการเนี่ยนะคะในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรไปตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้ได้ตามปกติด้วยค่ะ
1: ไปที่กรมทางหลวงชนบทสักนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าดินโคลนนี่มันถล่มมันกองเต็มถนนไปหมดท่านว่ายังไงบ้างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ได้ชำกำชับนะครับแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนผิวจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดติดตามเหตุน้ำท่วมในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนเส้นทางนะครับที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกัน1146นะครับโทรไปได้เลยถ้าถนนมีปัญหาสัญจรไม่ได้เนี่ยโทรไปได้เลยส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้สั่งกำชับให้จัดการนะครับผักตบชวาและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำนะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้า น้ำหลากอีกด้วยเอาปิดท้ายสักหน่อยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเพื่อนะครับเกี่ยวข้องกับปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ผู้ประสบอุทกภัยเนี่ย

0: ให้เหมาะสมทางด้านพืชผลประมงกับปศุสัตว์ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ยังครอบคลุมการช่วยเหลือด้านมอนอะไรนะมอนไหมนะครับแมลงเศรษฐกิจด้านการเกษตรอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ไถพรวนยกร่องเพื่อสร้างดินนะครับเพื่อสร้างคันดินเพื่อเสริมการเพาะปลูกการฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือทะเลการซ่อมแซมระบบชลประทานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงและก็สิ่งของที่เกี่ยวข้องกรณีจำเป็นอีกด้วย
1: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะขณะที่ทางด้านกองทัพบกกองทัพอากาศก็ยังระดมเจ้าหน้าที่นะคะกำลังพลเนี่ยลงไปช่วยเต็มที่นะคะพี่เฟิร์สนะคะรวมไปถึงจิตอาสาต่างๆโอ้โหเกือบ70กว่าเกือบ100หน่วยงานที่เข้าไปนะคะด้านหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลงไปที่อำเภอปัวนะคะพร้อมกับระบุสิ่งจำเป็นเร่งด่วนคือเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ทำความสะอาดด้านโฆษกนะคะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็เรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดด้านเชิงรุกนะคะส่วนที่สุโขทัยท่านผู้ว่านพฤทธิ์สิริโกศลก็เร่งรับมือมวลน้ำเหนือนะคะเตรียมแผนกันอยู่จนส่วนจิสด้าเองก็วิเคราะห์ถนนเส้นทางน้ำพบว่าต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนที่มีความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่เตรียมพร้อมรับมือค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสวันสุดท้ายของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยกว่า100คนที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะร่วมพบปะพูดคุยด้วยประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้แนะนำคณะผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของรัฐบาลครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าแม้จะเป็นรัฐบาลผสมแต่ทุกพรรคทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติและสรุปภาพรวมความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้ว่าภาพรวมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากและก็ได้วางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนในทุกด้านด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องอุทกภัยที่จังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ตามแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และทางรัฐบาลก็มีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐบาลเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันแล้วแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ว่ายังคงเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคม2569โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.บอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมเลยครับว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การให้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลเรดาร์ ติดตามและชี้เป้าพื้นที่ฝนตกหนักให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมให้ทางสทนชกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินการเคลื่อนตัวของมวลน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วในขณะเดียวกันก็ให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มโดยกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมก็ไปดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าก็ไปดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมไปถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ไปเตรียมพร้อมทั้งในด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็นครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วส่งต่อให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนจะได้ทราบกันว่าควรจะส่งอะไรไปที่ใดโดยล็อตแรกนั้นได้ประสานภาคเอกชนสนับสนุนเนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดและเครื่องปรุงรสส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านและจะขยายการประสานไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังมีสถานการณ์ตามความต้องการของพื้นที่กันต่อไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและน้ำดื่มที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อพร้อมให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของทางรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าหากันเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นได้กระจายไปตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อนกันด้วยส่วนความช่วยเหลือล็อตแรกที่ส่งถึงโรงครัวกลางแล้วก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวครับในขณะที่โรงครัวกลางนั่นก็แจ้งออกมาว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมต่อเนื่องทั้งเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารกันด้วยซึ่งก็เป็นของที่ต้องใช้ทุกมื้อและหมดเร็วที่สุดนั่นแหละครับนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบกันว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรือนได้เสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดพาไปชาวบ้านชาวช่องทำอาหารเองไม่ได้ในตอนนี้และพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือได้ทราบกันว่าในขณะนี้ในพื้นที่นั้นต้องการอะไรเพื่อไม่ให้ของบางอย่างมันล้นจนเกินไปในขณะที่ของจำเป็นบางอย่างก็ยังขาดแคลนกันอยู่จะได้บริหารจัดการให้สมดุลครับแล้วก็ให้ขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์กันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดแล้วครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือนรวม 78,241 คนปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน6จังหวัดอันได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์ในช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz Facebook กรมประชาสัมพันธ์และ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยทางศูนย์ JIC น่านก็จะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบคือในรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทันทีทันใดเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับพี่น้องและทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนไปฟื้นฟูอำเภอปัวนำรถน้ำล้างบ้านเรือนลั่นว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ทิ้งประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเดินหน้าภารกิจในการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดลงแล้วโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วครับโดยภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมได้นำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยเพื่อลดภาระของประชาชนและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและในระหว่างลงพื้นที่นั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากพื้นที่ใดขาดแคลนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก็ให้เร่งประสานหน่วยงานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของโครงการ THAI Passport ครับโดยทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนในโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเลยทีเดียวเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยมีการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายด้วยกันรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net หรือถ้าอ่านกันก็คือเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งโครงการก็เปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลแล้วครับที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียม สำหรับประชาชนที่สนใจก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์020210300หรืออีเมลก็ที่ aipassibde.go.th หรือเว็บไซต์ก็ที่ de.aipass.net ครับพี่น้องและไปตามดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันหน่อยว่ายังไงกันบ้างล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 71.77 ชี้ว่าช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้าชุมชนยอดจ่ายตอนนี้ทะลุ 1.21 แสนล้านบาทไปแล้วครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตัวย่อสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569ก็พบแหละครับว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ออกมาระบุว่าเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สะท้อนแหละครับว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จซึ่งก็มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดอันนี้ร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนอันนี้ร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ร้อยละ 23.97 ครับแล้วผลสำรวจก็ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ออกมาระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 บอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆและร้อยละ 23.00 บอกว่าซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าผลสำรวจยังมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามผลสำรวจก็พบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมไปถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชื่นชมเลยครับว่าเป็นสื่อกลางข่าวสารภาครัฐที่เข้มแข็งโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสรชัยครองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายชโรจน์ชินพรมคุปปลัดอำเภอวารินชำราบกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือตัวย่ออปมชนี่แหละและพร้อมทั้งมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวโดยนายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องได้ออกมาบอกว่าตนเองและผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวตำบลธาตุ11หมู่บ้านด้วยกันและในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ได้รับสัญญาณรายการข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์โดยเปิดผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านฟังข่าวสารภาครัฐนโยบายรัฐบาลทุกเช้าเลยทีเดียวตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเลยครับและนอกจากนี้ยังได้นำข่าวสารจากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเพจกรมประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับทราบกันต่อไปเพราะว่าบางคนนั้นไม่สะดวกในการติดตามข่าวทางทีวีหรือโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อมีหอกระจายข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวสารนโยบายของรัฐได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายในหมู่บ้านต่างๆกันด้วยครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นหอกระจายข่าวไร้สายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการในการพัฒนาหอกระจายข่าวแห่งนี้ไว้แล้วแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ได้รับข้อมูลรายการตีข้องร้องข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดส่งให้ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งจังหวัดก็เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวกันต่อไปให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดทุกหอกระจายข่าวทั่วประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันต่อไปนั่นเองครับทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวแล้วครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นพร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวที่มีอยู่กว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดรายการวิทยุเพื่อกระจายเสียงไปยังประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรงรวมไปถึงสามารถนำเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางในชุมชนได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้อยากจะบอกต่อกับพี่น้องประชาชนผ่านหอกระจายข่าวนี่แหละครับบอกว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมิตรจิตมิตรใจสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:56 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะพูดถึงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับผม
0: อธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์นางสุรุทัยเลิศเกษมท่านจะเกษียณกันยายนนี
1: ้
0: นะคะแต่ท่านยังลุยงานยังต่อเนื่องหญิงแกร่งแห่งกรมประชาค่ะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่อุบลราชธานีท่านก็ยังมีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานในยุค AI ด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะซึ่งท่านก็บอกว่างานทุกอย่างต้องให้ความสำคัญมีความรวดเร็วคู่กับความรอบคอบนะคะการนำ AI มาใช้ในการทำงานนั้นก็เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรเรียนรู้ฝึกฝนการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะทราบว่าสปท.2เนี่ยทำคลิปท่านด้วย AI ด้วยนะ
1: เป็นยังไงมั่งไม่ทราบ
0: เป็นตั้งแต่ที่ท่านทำงานและโดดเด่นคือตอนนั้นรายงานเกี่ยวกับก๊อตอามี่ไงในบทก็บอกระบุนะคะว่าท่านไม่กลัวอะไรเลยนะคะท่านยังคงยืนรายงานในสถานการณ์ท่ามกลางเรียกว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติอ่ะแต
1: ่
0: ท่านย
1: ัง
0: เป
1: ็
0: นหญิงแกร่งนะคะขับขันท่านยังรายงาน
1: ทราบว่าท่านเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนด้วย
0: ใช่นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผอ.หลายที่แล้วก
1: ็
0: นะคะยังคงมีภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการยกระดับให้ข้าราชการขึ้นเป็นอำนวยการสูงนะคะในยุคของท่านด้วย
1: เป็นการผลักดันของท่านที่สำคัญเลยนะ
0: ใช่แล้วนะคะหญิงแกร่งแห่งกรมประชานั่นเองนะคะแล้วก็พอลงไปหอกระจายข่าวหลายที่ก็ยังชื่นชมในการทำงานของท่านท่านคอนเนคชันเยอะมากนะคะกับหน่วยงานต่างๆทำให้กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนรายงานนะคะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกรมกว่า20กระทรวงให้กับประชาชน
1: ถูกต้
0: องนั่นเองค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ยังมีท่านสุภจีส
1: ุธรรมพันธ์วันนี
0: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจะลงปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ติดตามได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามต่อ
1: ท่านนายกท่านได
0: ้ก็จะลงพื้นที่รัฐมนตรีลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที
1: ่วันนี้ครับ
0: ค่ะส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาหนุ่มรูปหล่อเข้ามาแล้วนะคะเขาจะอ่านข่าวคู่กับสาวอุตรดิตถ์นะคะเดี๋ยวจะเป็นใครติดตามได้ในช่วง7 นาฬิกาวันนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยจังหวัดน่านระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวหลังระดับน้ำลดลงโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายน
1: อียิปต์เดินหน้าผลักดันให้อิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศและเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำวานนี้ว่าจากการหารือร่วมกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกัน